0: อ้าวแล้วมันแบบมันรู้เรื่องแล้วผมเสร็จอ่านไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนบอกว่าอ่ะแกฟังมาเดี๋ยวนี้เอาเรื่องเดียวเลยที่พี่อ้อยพูดอ่ะพูดดิคือมันไม่รู้จะสอนยังไงเรื่องวิธีการเล่า
1: ค่ะ
0: ให้มันแบบสั้นกระชับตรงพอดีรู้เรื่องอะไรเงี้ยรู้เรื่องตลกอีก
1: วันสตาร์ทเอ็มพาร์ตี้ค่ะแล้วก็บังเอิญเวลาเจออภิชอตก็ถามว่าเป็นไงบ้างเพราะวันนั้นอภิชอตไม่ได้มานะคะก
0: ็
1: เลยบอกว่ามันได้ดั่งใจมั้งพี่เพราะว่า1ทุกพาร์ทที่ประกอบกันไม่ว่าจะเป็นพาร์ทปัญหาตัวใช้ใครหรือว่าจะเป็นพาร์ทเพลงประกอบชีวิตมันได้ดั่งใจ
0: เท่านั้น
1: คือที่พี่รู้สึกคือและทุกคนก็เต็มที่มากค่ะนั่นเล็กต้นหอมหรือสแตมเอง
0: อ่านว่าทุกคนมาด้วยใจหมดเลยทั้งบนเวทีทั้งล่างเวทีแหละ
1: จริงจริงจริงข้างล่างด้วยนะคะรอบทุ่มว่านเองป๋อมแปมเองทุกคนเหมือนส่งพลังแบบกันเยอะมากอะค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริง
0: ๆนะฮะอ่ะก็นี่ไงมาละบอกว่าแบบเมื่อไหร่จะจัดอีกเอาใจเย็นๆจ้า
1: ใจเย็นๆจ้าแต่มีคำคอมเมนต์แปลกๆเดียวตลกดีพี่ไอชอบทำไมพี่ไม่กินน้ำอะ
0: มีคนพูดเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: พูดเหมือนกันต้องตัดแล้วคือพี่ไอแครี่มาอ่านว่าเกือบชั่วโมงครึ่งคนเดียวอ่ะ
1: หลังเวทีมันมีจีบตลอดเลยคือพี่เป็นคนที่แบบต้องทีละหน่อยละหน่อยอะค่ะไม่ไงเดี๋ยวก็มีปัญหาอื่นเนี่ยพูดทีอะไรเงี้ยไม่พี่รู้สึกว่าจิบไปทีละนิดแล้วก็อีกอันนึงคือพี่เป็นคนขาแข็งแรงมากคือปกติพี่จะเป็นคนไม่ค่อยนั่งพูด จะเป็นวิทยากรที่ไหนก็ตามเพราะการยืน
0: อ
1: ะค่ะมันมองเห็นตา พี่กลับรู้สึกว่าพลังที่พี่อ้อยจะเห็นจากสายตาหรือความรู้สึกอากัปกิริยาของทุกคนมันจะส่งพลังให้พี่อ้อยยิ่งมีแรงไปดูรอบไหนนะ
0: ไปดูรอบทุ่มค่ะดีมากๆๆๆชอบมากๆๆรักพี่อ้อยนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: หวังว่าม
1: ันจะได้เป็นประโยชน์ไงพี่ก็อยากให้มันเป็นประโยชน
0: ์ครับผม
1: นั่นแหละนะคะขอบคุณมากรอบหน้าอย่าเพิ่งขาดใจเย็นๆคือทุกคนก็ถามเหมือนกันหมดเลยแม้กระทั่งลูกค้าและผู้สนับสนุนขอบคุณมากนะคะแต่เพียงแต่แค่ว่าพี่ว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องผ่านจากการกลั่นกรองเลือกแล้วให้มันดีที่สุดอะค่ะคือถามว่าพูดให้มันดีเจอะน้องเอาไมค์มาน้องอ่านก็พูดได้ทุกคนพูดได้แต่เพียงแต่แค่พี่อยากจะใช้เวลาในการกลั่นกรองค่ะเพราะรู้ว่าคือหัวใจแต่ละคนนะเนาะเราผ่านเรื่องราวมาเยอะมากอีกพาร์ทหนึ่งซึ่งมันพาร์ทแฟนเบเนฟิตอะคือเขาบอกอ่ะพี่อ้อยกอดแล้วทุกคนพูดเกาหลีอะพี่เกาหลีแต่น้องอ่านเชื่อป่าวว่าแต่ละคนที่ขึ้นมากอดอะพี่ไม่ได้อยากกอดแค่กอดแล้วแตะแล้วจากไปอะแต่พี่รู้สึกว่าพี่อยากให้มันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเขาทิ้งตัวได้อะแล้วทุกคนร้องไห้อ่ะคือร้องไห้จนพี่แบบใจเย็นลูกใจเย็นอีกอันนึงที
0: ่แต่ว่าเรื่องร้องไห้นี่พี่อ้อยเป็นคนเก่งมากนะฮะ
1: คือต้องยืนให้อยู่ก่อน
0: ถูกต้องพี่นี่อ่านถึงพูดว่าพี่อ้อยคนเก่งมากเลยพี่อ้อยจะเห็นว่าอ่านเป็นคนเอาไม่อยู่เลยเรื่องเนี้ยอ๋อ
1: แล้วพี่แบบ
0: สมมติเขาร้องอ่านจะร้องหนักกว่าเขาใช้ไปทันทีเลยนะ
1: แล้วพี่ก็เห็นใจกับหลายๆคนค่ะบางคนนะคะพี่แม่ป่วยเมื่อเช้าอะไรเงี้ยแล้วพี่บอกว่าเออดีใจที่ได้กอดกันนะคะก็เลยเป็นอีกพาร์ทนึงที่ได้เจอกับหลายๆคนแล้วก็ได้กอดคืออย่างที่บอกพี่ไม่ใช่แค่เกาหลีค่ะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้พี่ชื่นชมจริงนะคะทีมงานทุกคนเลยอ่ะพูดจากับน้องดีคือแบบเข้าใจไหมว่าเวลามันเป็นแค่แบบ30วิที่ได้กอด
0: นึกออก
1: และคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรงนั้นก็แค่รบกวนด้วยนะครับรบกวนด้วยนะครับแล้วเขาก็น้ำตาซึมไปด้วยอ่ะเพราะเขารู้ว่ามันเป็นปฏิกิริยาที่ยากมากนะที่บอกว่าพอแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ แต่แบบดีใจค่ะกอดทำให้รอดจากทุกความเหนื่อยค่ะพี่มั่นใจแบบนั้น
0: นี่มาจากความคมกันอีกเอาจดกันให้ทันจ้า
1: อันนี้อยู่ที่ผ้าห่มค่ะใครที่ได้ผ้าห่มมันจะแปะผ้าห่มเอาไว้นะคะทุกคนขอบคุณมากที่สุดเลย
0: นะอ่ะก็ทอล์คโชว์ของพี่อ้อยได้ดังใจนะครับ
1: ได้ดังใจค่ะ
0: แล้วเป็นไงฮะเมื่อวานนี้กกต.แถลงข่าวได้ดังใจไหมฮะผมก็จะผมจริงๆไม่อยากอ่านเลยจริง
1: ๆไม่มีอะไรเหนือความคาดหมาย
0: เออไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายแล้วก็เนี่ยใช่ไหมว่าตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนเลยอะอ่านข่าวมาแล้วนึกใจว่าวันนี้เปิดไมค์พูดเรื่องนี้ว่าอะไรดีแม
1: ่พี่เพียงพยายามสรุปมาได้แค่หนึ่งอันก็คือค่ะเหมือนกับที่ทุกคนคิดและที่สำคัญคือพูดตรงๆนะใดๆก็ตามที่เป็นตัวใหญ่แบบเป็นคนที่นั่นนี่ต่างๆนั้น
0: แล้วก็ไปไม่ถึงแล้วค่ะเราก็จะพูดเหมือนเดิมฮะว่ายอดพีระมิดไม่โดน
1: ใช่ๆๆ
0: ซึ่งก็คัดมีคนบอกพี่อ่านน้ำตาซึมอีกแล้วถูกซึ่งไม่ใช่ทอล์กโชว์ของฉันเลยแต่ฉันน้ำตาซึม
1: น้องอาจจะเหมือนพี่ไนท์ป่ะพี่ไนท์คือ
0: แบบนี้แหละ
1: คนที่นำทุกอย่างตื่นเต้นนำคืนก่อนหน้านอนไม่หลับแต่พี่อ้อย
0: หลับ
1: พี่อ้อยมาหลับตอนวันที่เอ้ยพี่อ้อยไม่หลับตอนวันที่เสร็จแล้ว มันเหมือน
0: อ๋อโอเคอันนี้ว่าบอกว่ามันพีค
1: ไม่ก็อ่านแล้วก็มีความสุขดี

0: ดูสิน
1: ี่ไงพี่อันรู้ไหมครับว่า3วันแล้วผมจะ move on จากงานพี่อ้อยไม่ได้เลย
0: ขอบคุณมากเลยขอบคุณจ้ะ
1: นะ
0: ได้เลยครับอ๋อไม่ได้เก่งเลยค่ะน้องค่ะพี่ตั้งใจมากตั้งใจที่จะแบบจริงๆมันมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้เล่านะคะแต่พอดีมันมีเวลาแบบนี้เท่านี้
1: ถ่ายพูดแบบนี้ก็ต้องมีอีกสิ
0: เดี๋ยวใจเย็น
1: restage
0: ฟังที่ Green Wave จ้ะเดี๋ยวพี่ก็จะค่อยๆเล่า
1: ถามเผื่อไปเลยอ่ะคิดว่าจะมี streaming มั้ยต้องมีดิ
0: พี่ไม่แน่ใจอ่ะ
1: อันว่ามี
0: ต้องแล้วแต่ทีมงานเลยค่ะพี่เอารับผิดชอบพาร์ทแค่ของทั้งโชว์นะคะประชุมกันคุยบางคนบอกเออก็เป็นโปรดิวเซอร์ไกลๆแต่จริงๆแล้วมีน้องๆที่เขาช่วยกันดูเยอะมากเนี่ยโบก็ไปวันนั้นโบก็ไปแล้วเนี่ยน้องๆเจนเนี้ยจะเป็นเจนรีแอคของพี่อ้อยพอดีประชุมทีแบบดูซิว่าหน้าพวกนี้พูดเป็นยังไงบ้าง มีเจนโบแล้วมีเจนที่น้องกว่าโบอีก
1: วันนั้นถ้าใครเจอโบก็จะเห็นว่าโบเวลาแต่งหน้าเต็มเป็นไงนะฮะ
0: โอ้ยสวยเชียวนะคะ
1: ถูกไหมกรีดตายาวถึงหูเลยนะวันนั้น
0: เดี๋ยวก่อนน่ากลัวไปนะ
1: ครับผม
0: นึกภาพออกอ่ะกกต.กันต่อค่ะนี่พยายามจะหลีกเรื่องกกต.นะสรุปก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะ77คนค่ะ
1: สรุปง่ายมาก
0: ใช่ค่ะ77คนที่ถูกฟ้อง
1: ก็จบแค่นั้นจริงๆไงฮะเอาง่ายๆก็คือไม่มีการโยงถึงนักการเมืองเลยครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีการโยงอะไรถึงนักการเมืองไม่มีการโยงอะไรถึงกรรมการพรรคไม่ม
0: ีค่ะค่ะไม่มี
1: อะไรทั้งปวงนะครับแล้วก็จริงๆก็แค่นั้นเลย
0: ค่ะแล้วก
1: ็เออจริงๆรายละเอียดขี้เกียจพูดเลย
0: แล้วก็แล้วเป็นอิสระต่อการตัดสินใดๆเพราะว่าในบางเรื่องที่มีการเสนอในการที่จะฟ้องขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะมีหลักฐานยืนยันได้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีคลิปไม่มีใดๆประมาณนี้ค่ะทั้งหมดเดี๋ยวหยุดก่อนเล่าเรื่องพี่อ้อยดีกว่ากกต.ไม่เป็นไรเล่าก่อนเราอัปเดตได้อัปเดตกกต.สักนิด
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ่ะก็จริงๆมันไม่ได้เป็นการตัดสินหรอกครับมันก็แค่เดินหน้าต่อให้กับทางศาลก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าก็สรุปออกมาก็เขาก็เห็นแค่นั้นนะฮะส่วนเราเห็นแค่ไหนเราก็ว่ากันไปนะครับก็ผมว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมบางเรื่องเราก็ต้องยอมรับกับตัวเองนะฮะว่าหลายๆเรื่องเราก็ใช้อารมณ์ไม่ได
0: ้ใช่ใช่
1: นะครับมันก็จะมีบางเรื่องเหมือนกันที่รู้สึกว่าเออมันไม่ถูกใจเลยว่ะแต่ว่ามันก็หลักฐานมันอาจจะไปถึงแค่นั้น
0: ก็ฟังกัน
1: คือผมก็ไม่ได้ไม่ฟังเขานะฮะแต่ผมก็คิดว่าผมก็ฟังเขามาเยอะแล้วนะฮะแล้วก็ฟังองค์กรอิสระมาเยอะ แล้วก็สัมภาษณ์คนมาเยอะ แล้วผมคิดว่าบุคลากรชั้นนำของประเทศ ก็ออกมาให้ความรู
0: ้
1: เราเยอะมากกับเรื่องนี
0: ้
1: จนผมคิดว่าผมก็มีความรู้มากไม่น้อยแล้ว
0: ค่ะก็เรียนรู้เขา
1: อืมครับผมและในระหว่างทางผมก็ถามตัวเองเรื่อยๆว่าผมอคติมากน้อยแค่ไหน
0: ค่ะ
1: ผมไม่ได้บอกผมไม่มีนะ
0: ค่ะ
1: แต่ผมคือคนเรามีอคติก็ได้แต่ขอให้ยังรู้ตัวอยู
0: ่ใช่ใช่ใช่ก็เหมือนพี่เขาพูดในทอล์กอะเราใช้ไม้บรรทัดอยู่แล้วเวลาตัดสินเราใช้ไม้บรรทัดเราแต่ขอให้มีไม้บรรทัดมากกว่าหนึ่งอันแล้วกันหรือมองจากเขาอ๋อไม้บรรทัดคนนั้นค่ะ
1: ครับ
0: ก็อย่างที่เห็น
1: ก็ว่ากันไปเราก็ดูใจกันไปกันละกันนะครับแต่จริงๆฮะเราก็ดูใจกันไปกันละกันนะครับว่ามันจะไปถึงแค่ไหนกัน
0: ค่ะ
1: ครับแต่ผมยังรู้สึกว่าทุกอย่างพอใจหรือไม่พอใจก็แสดงออกในกรอบของกฎหมายผมยังเชื่อมั่นในสิ่งนี้อยู
0: ่ก็ต้องใช้สิ่งนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นระบบนี้นี่นาน ะคะไม่ได้ดั่งใจก็เดินหน้าต่อแล้วถ้าเกิดมีหลักฐานเพิ่มก็มาว่ากัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ส่วนเรื่องไทยช่วยไทย plus จริงๆเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ก็ทางคุณอนุทินก็บอกว่างบมันเหลือนะฮะจากการที่ประชาชนหลายคนไม่ได้มาลงทะเบียนใช้เหลืออยู
0: ่
1: เหลือนะ
0: โอ้เยอะเน
1: าะเหลืออยู่ประมาณ 4-5,000 ล้านเหลือเยอะนะเหลือเยอะมากผมไม่เคยใช้ครบเลยพี่อ้อย
0: ใช่ๆพี่เข้าใจเพราะน้องไม่ได้มีไลฟ์สไตล์แห่งการลงไปเดินไง
1: ซึ่งผมหลายๆร้านผมก็ถามเขาแล้วนะ
0: ก็ร้าน
1: เออร้านไม่รับเยอะเหมือนกัน
0: ร้านไม่รับเยอะค่ะ
1: ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะขยายต่อนะฮะเขาบอกว่าจะเป็นการใช้ต่อเนื่องไปเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีซึ่งเหลืออีก3เดือนก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาก็ใช้ไปละกันซ
0: ึ่
1: งจริงๆ
0: งบที่เหลืออยู่เดี๋ยวบอกก่อน 4-50,000 ล้านน่ะนี่คืองบที่เหลืออยู่ค่ะ
1: เยอะมากนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเราจะมองว่าอันเนี้ยช่วยเราก็คือช่วยกับเฉยๆแต่ถ้าบอกว่าไทยช่วยไทย plus วัตถุประสงค์คือการกระตุ้นเศรษฐกิจอันเนี้ยแปลว่ามันถ้ามองจากตรงนี้นะ
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าใครทำก็ตามผมจะบอกว่ามันเริ่มไม่ได้ผลละ
0: ใช่ๆจริงๆพี่รู้สึกเพราะว่าหลายๆคนในฐานะที่เดินตลาดนัดค่ะทุกคนจะพูดว่ามันมาแค่วูบเดียวคือมันมาสักวูบ1อาทิตย์2อาทิตย์หลังจากนั้นปั๊บ ทุกอย่างกลับไปนิ่งเหมือนเดิม
1: ใช่คือลอจิกของการจะกระตุ้นเศรษฐกิจคือการต้องเพิ่มก็คือเพิ่มเงินลงไปในระบบนะฮ
0: ะ
1: มันต้องเพิ่มเร็วแล้วมันต้องหลังจากเพิ่มเร็วแรงถูกต้องเข้าตรงจุดที่ถูกเวลาทามมิ่งที่ถูกหลังจากนั้นต้องหวังให้มันสปิน
0: ใช
1: ่ๆย้อนกลับไปตอนดิจิทัลวอลเล็ตจำได้ไหมที่เราพูดว่าทำยังไงมันถึงจะสปิน
0: ใช่ค่ะ
1: ทำยังไงมันถึงจะวนแล้ววนอีกมันถึงจะเป็นตัวคูณแต่อันนี้อย่าว่าแต่ตัวคูณเลยการลงไปมันยังไม่ลงเลยแปลว่าคุณฉีดแต่มันไม่ออกจากหลอดสลิงอ่ะ
0: มันเหมือนกับแบบจ๋
1: อม
0: เนี่ย
1: ใช่มันยังเหลืออีกต้อง 4-5 หมื่นล้าน
0: ใช่ค่ะ
1: อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแค่ว่ามันเป็นโครงการที่เอาไว้ช่วยจบแต่ถ้าบอกว่าเอาไว้หวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นผมว่า
0: หวังไกลไปหน่อย
1: ผมว่าน้อยมาก
0: น้องอันนี้พี่ไม่มีความรู้เช่นสมมติว่าถ้าเหลือ 4-5 หมื่นล้านอ่ะเอาไปอุดกองทุนน้ำมันได้ไหมอ่ะ
1: คืออันคิดว่ามันคิดแบบนั้นไม่ได
0: ้
1: เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีที่มาของงบที่มีการระบุวัตถุประสงค์เอาไว
0: ้
1: อย่างเช่นเรื่องของเงินที่เอามาช่วยในไทยช่วยไทย plus ส่วนหนึ่งก็กู้มาไงพี่ย้อย
0: ก็จริง
1: เมื่อกู้มาปุ๊บมันก็จะระบุไว้แล้วว่าตรงนี
0: ้เพื่อใช้
1: ในสิ่งไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใช้งบประมาณผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์ก็ถือเป็นความผิดได้อีก
0: เป็นความผิดอีก
1: มันไม่ได้เหลือตรงนั้นก็เอาไปตรงนี้หรือตรงนี้เอาไปตรงนั้นคือหลายๆเรื่องเราก็รู้สึกแบบนั้นพี่อ้อย
0: เราใช้เหมือนงบในบ้านไงก็ตอนนี้มันไม่ได้เพราะว่าตอนนี้กองทุนน้ำมันเนี่ยแทบจะอุดไม่ไหวอีกแล้วเนี่ยวันนี้ก็น้ำมันขึ้นแรงมากค่ะ85สตางค์แต่ประกาศตอนกลางคืนเติมไม่ทันเลย
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆนะฮะโดย common sense เหมือนกันในภาวะที่น้ำมันผันผวน
0: ค่ะ
1: ในสมมตินะพี่อ้อยทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่วัตถุดิบของธุรกิจพี่อ้อยผันผวนเนี่ย
0: ค่ะ
1: คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดน่าจะเป็นคนที่ทำธุรกิจป่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างเงี้ยในความจริงแล้วโรงกลั่นกับบริษัทที่ทำน้ำมันเนี่ยควรได้รับผลกระทบสูงสุดป่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ทำไมเป็นช่วงที่เขากำไรเยอะ
0: กำไรมากเลยอ่ะกำไรเยอะ
1: แล้วคนที่ได้รับผลกระทบกลายเป็นประชาชน
0: ใช่ค่ะ
1: เอาถ้าดูแค่นี้ก็แปลว่านโยบายหรือกฎหมายผมขอใช้คำแรงนะล้มเหลวไหมล่ะพี่อ้อยกฎหมายต้องปกครองไม่ใช่ปกครองปกป้องประชาชนดิ
0: ผู้บริโภคด้วย
1: เอาไม่ต้องปกป้องคุ้มครอง
0: คุ้มครองผู้บริโภค
1: ให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่สุดและเสียประโยชน์น้อยที่สุดเป็นหลักสิแต่ถ้าคุณทำจนที่สุดมันเห็นอยู่คาตาเลยว่าคนที่เสียประโยชน์มากที่สุดตอนนี้คือประชาชนแบก
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็อย่างน้อยที่สุดในมันก็ยังมีระบบบางอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าเขาปกปิดไม่ได้นะว่าเขากำไรเยอะขนาดนี
0: ้
1: เยอะที่สุด everจริงๆไม่แปลกหรอแพทเทิร์นเนี่ย
0: ใช่เพราะเนี่ยเห็นไหมคะกบน.เขาเลยบอกว่าที่ต้องขึ้นค่าน้ำมันเนี่ยเพราะว่ามีความจำเป็นในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนน้ำมันมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาว
1: คือเราก็จะวุ่นวายกับกองทุนซึ่งในที่สุดมันก็คือภาษีเรานั่นแหละหรือก็กู้มาใส่นี่แหละกับเรื่องของประชาชน
0: ค่ะ
1: แต่มันไม่มีการพูดถึงเพลเยอร์อื่นเลยที่อยู่ในวัฏจักรและวงจรนี
0: ้ค่ะ
1: เอาก็ทำไมไม่ไปก็บอกจะคุยบอกจะแก้โครงสร้างทุกคนพูดขึ้นมานะจะพูดว่าจะแก้โครงสร้างมันไม่เคยเกิดขึ้นเลย
0: เหมือนทุกคนรู้เหตุแต่บางทีไม่แก้เหตุนะคะหรือถ้าเกิดบังเอิญมีใครก็ตามทีที่บอกว่าเธอน่ะไม่รู้จริงอธิบายกันเร็วเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกจะรู้สึกแค่นี้ทุกคนรู้หมดเลยว่ามันมาจากอันนี้แล้วเรามาพูดเรื่องเดียวกันด้วย
1: ย้อนกลับไปดูรายการวาระแห่งชาติเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเราก็คุยกันเรื่องนี
0: ้ค่ะ
1: ลงรายละเอียดลึกเลยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานแล้วตลอดทางที่ผมเดินทางไปในรายการที่ผมคุยกันเนี่ยอยู่ทั้งช่องไทยรัฐทีวีนะฮะผมถามตลอดเลยว่ารัฐรู้ไหมรู้มานานแล้วค่าไฟเนี่ยรู้ไหมรู้เอาค่าไฟค่าน้ำมันพวกเนี้ยเรื่องพลังงานเท่าไหร่รู้ไหมว่าจะแก้อย่างนี้รู้ไหมว่าถ้าเปลี่ยนตรงนี้มันก็จบนี่ถ้ารู้หมดเลยแล้วมันเห็นเลยว่าอยู่ตรงไหนพี่อ้อย
0: ค่ะ
1: ซึ่งแค่คุยปุ๊บก็ชัดเจนมากๆ
0: ค
1: ่
0: ะแต่บังเอิญว่าปลายทางไม่มีการแก้คือไม่มีแม้กระทั่งแนวทางว่างั้นเดี๋ยวเราจะแก้สิ่งนี้1 2 3 4เข้าใจนะคะว่าบางทีปัญหาของประเทศไทยมันดูฝังรากลึกอะแต่เพียงแต่แค่ว่าพอมันไม่มีแนวทางข้างหน้า
1: ฝังรากลึกเพราะว่าเราไม่แก้ปัญหาไงพี่อ้อยเราเห็นปัญหาแล้วเราไม่แก้ปัญหาเราเห็นเลยว่าอะไรมาอยู่ตรงหน้าแล้วเราปล่อยให้มันผ่านเมื่อวานก็เหมือนกันอุ๊ยรู้สึกว่าใส่หูฟังดีแล้วหน้าเรียวอ่ะพี่อ้อยทำไมอ่ะ
0: อ๋อเพราะมันหูมันใหญ่ไง ผู้หญิงทุกคนจะรู้ว่าบางวันเราต้องทำผมพองๆแล้วหน้าเราจะเรียวขึ้น
1: ไม่คืออยู่ดีเขาจับกล้องปุ๊บมาทั้งห
0: มดเรียวมากเพราะหูมันใหญ่น้อง
1: ทำไมวันนี้หน้าเรียวอย่างเงี้ยอ๋อมันบังแก้มไปอย่างเงี้ยหรอ
0: แก้มน้องก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นน้องอ่าน
1: ไม่แต่มันดูแบบหน้าเปลี่ยนทรงเลยทำไงดีชอบจังเลย
0: ก็ติดอย่างงี้ไปเรื่อย
1: ๆเหรอแบบจากนี้ไปงานอะไรไปอีเวนต์ไปเดินห้างต้องเอาหูฟังนี้ไปด้วยอย่างเง
0: ี้ยแล้วทุกคนจะได้ดีเจน้องอ่านดีเจน้องอ่าน
1: เออหน้าเรียวมากเลยอ่ะดีจังเลยอ่ะนี่หูอะไรเดี๋ยวต้องดูไว้อย่ามาแย่งหูฉันนะจากนี
0: ้นี่อันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะตอนช่วงพี่เป้มีช่วงนึงที่แบบว่าคุณผู้ฟังบอกว่าอันนี้หูฟังเก็บพิพิธภัณฑ์ได้แล้วนะคะเพราะมันยุ่ยมากอันนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะทุกคน
1: โอเคขอบคุณมาก
0: อยากขออะไรได้หมดเลยอ่ะขอให้เปลี่ยนอุปกรณ์ก็เปลี่ยน
1: ได้ฮะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอ่ะนั่นแหละนะครับส่วนเรื่องอื่นๆฮะก็กำลังขยับเนื้อขยับตัวไปตอนนี้จริงๆผมว่า MVP ของรัฐบาลก็คงจะเป็นคุณเอกนิตินะฮะก็ยังเป็นคนหนึ่งซึ่งออกมาพูดแล้วยังรู้สึกว่าพูดรู้เรื่อง
0: ได้เห็นอนาคตในบางส่วนบ้างอย่างเงี้ยหรอ
1: ครับผมนะฮะคุณเอกนิติก็ออกมาบอกว่าแบบเกี่ยวกับเรื่องการจัดระเบียบ data center ใหม่ทั้งหมดรวมถึงก็มาบอกว่าจะวางมาตรฐานขั้นต่ำไว้ก่อนนะครับขีดเส้นใต้1เดือนวางมาตรฐานขั้นต่ำไม่ได้แปลว่ามาตรฐานมันจะต่ำนะฮ
0: ะ
1: เอาใหม่ผมคิดว่าวางมาตรฐานขั้นพื้นฐาน
0: ใช่
1: ใช้คำนี้ดีกว่านะครับด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ควบคุมทำเลจริงๆก็คือจัดโซนนิ่งไปเลยว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะฮะ
0: ใช่แต่ว่าไม่ได้อยู่กลางเมืองนะคะ
1: ครับผม
0: ห้ามตั้งใจกลางเมืองเพราะกลัวผลกระทบที่มันเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: นะดูทั้งระบบค่ะพิจารณาความคุ้มค่านั้นนี่ต่างๆนานา
1: ก็เรียกว่าเหมือนว่า code of practice
0: ใช่ค่ะ
1: ครับมาตรฐาน EIA อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ประมวลหลักการปฏิบัติกันนะครับภายใน1เดือนจะจบผมรู้สึกว่าเราแค่ต้องการคำตอบอะไรแบบนี้พี่อ้อยภายใน1เดือนรู้เรื่องนะ
0: ค่ะ
1: หลายครั้งต้องถามว่าแล้วเมื่อไหร่อ่ะแล้วไงอ่ะ how so how to when แล้วถ้าไม่เสร็จจะเกิดอะไรคือมันจะมีคำถามที่แล้วพอถามปุ๊บเดี๋ยวนี้พอถามปุ๊บบางครั้งโดนชักสีหน้าใส่นะทั้งที่เป็นคำถามพื้นฐานนะ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: มากๆเลยฮะอ่ะก็ขึ้นได้กันไปตรงนี
0: ้
1: นะครับ
0: นะแล้วก็ส่งไม้ต่อค่ะแน่นอนค่ะกรุงเทพมหานครเขาก็ดูว่าเอ๊ะ data center ทั่วกรุงตรงไหนอยู่อะไรยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีเรื่องของการที่เฮ้ยในบางที่เก็บน้ำมันเกินกว่าสิ่งที่ควรเก็บหรือเปล่าและบริเวณรอบๆนั้นเราดูแลสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็บอกว่า data center จะแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มบางกลุ่มจะอยู่ในอาคารทั่วไป43แห่ง
1: ครับ
0: นะคะ
1: ส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็ก
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าหากว่าอยู่ในอาคารเลยเนี่ยใช้ไฟไม่เกิน2เมกะวัตต์แล้วก็เปิดดำเนินการมานานแล้วนะฮะ stand alone เลยคือแยกออกมาจากอาคารเลยจะมีอีก6แห่งนะครับเปิดดำเนินการแล้ว3อีก3กำลังสร้างอยู
0: ่
1: ซึ่งตอนนี้ก็3ที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยชะลอการพิจารณาใบอนุญาตอยู่นะครับขณะที่เรื่องการสะสมน้ำมันหรือเชื้อเพลิงในกลุ่ม43แห่งเนี่ยมีอยู่31แห่งถามว่าทำไมเขาต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไงในกรณีที่ไฟดับหรือเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะก็มันเป็น31แห่งที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นไม่ต้องขอใบอนุญาตสะสมน้ำมันส่วนอีก12แห่งเนี่ยสะสมน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรซึ่งขอใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมธุรกิจพลังงานแล้วก็พูดจารู้เรื่องชัดเจนเอาจริงๆคือพอรู้เรื่องก็รู้เรื่องไง
0: เอาแค่รู้เรื่องก่อน
1: ก็โอเคเข้าใจนะครับใน data center ที่อยู่ในกรุงเทพมีที่เป็นของ BOIคืออยู่เป็นของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI มีแค่3แห่ง
0: ค่ะบอกว่าผู้จารู้เรื่องอ๋ออาจารย์ชัชชาติเป็นคนบอก
1: อ๋อเหรออ
0: าจารย์ชัชชาติอันนี้เป็น
1: โอเค
0: เพราะว่าจะอธิบายค่อนข้างเห็นภาพชัดขึ้นมา
1: คือเวลาพูดแล้วไม่ต้องถามต่อ
0: ค่ะและส่วนของการใช้น้ำด้วยเพราะมันไม่ใช่แค่การใช้ไฟอย่างเดียวนะคะซึ่งทาง data center ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยการใช้น้ำประปายังอยู่ในระดับที่น้อยกว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เราจะได้เห็นว่าตกลงยังไงบ้าง
1: เรากำลังพูดในเชิงปริมาณนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเชิงคุณภาพก็ต้องไปตามดูกันต่อว่าโอเคปริมาณน้ำทิ้งก็น้อยกว่าห้างขนาดใหญ่แต่คุณภาพของน้ำทิ้งล่
0: ะ
1: มีอะไรปนเปื้อนหรือเปล่าหรือมีอะไรออกมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็ต้องไปดูกันต่อ
0: แต่ในส่วนทุกส่วนค่ะอย่าเพิ่งคิดว่า data center เป็นผู้ร้ายนะคะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีก
1: ็
0: ในเมื่อเราก็จะเดินหน้าไปสู่เรื่องของ AI ใดๆก็ตามไม่ใช่เดินหน้าสู่ละพี่ว่าตอนนี้มันอยู่ในยุคของเราแล้วอะนะคะ
1: ไม่แน่ใจว่าพวกเราเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนตัวของ AI ในระดับโลกในช่วงที่ผ่านมาที
0: ่
1: ม
0: ี
1: การออกมาเตือนกันแล้วมาเตือนกันรุนแรงมากจนผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยแล้วคนที่ออกมาเตือนคือบุคคลที่ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นของวงการ
0: และทำงานกับเรื่องของ AI มาไม่ต่ำกว่า10ปี20ปี
1: และณตอนนี้นะฮะไม่มีใครปฏิเสธเลยว่ามันพูดจริงว่าหมายว่าเขาพูดจริง
0: ใช่ๆค่ะ
1: คนเดียวณตอนนี้ที่ผมเห็นว่าปฏิเสธอยู่คือทรัมป์
0: จริง
1: ฮะคือทุกคนพูดไปสมมติทุกคนพูดไปทางขวาหมดตอนนี้ทรัมป์คือคนเดียวที่ซ้าย
0: ก็ทุกครั้งก็ประมาณนี้นะเรื่องโลกร้อนเหมือนกัน
1: ขาบอกว่าโลกร้อนไม่มีจริงใช่ไหมเรื่อง global warming เป็นเรื่องโกหก
0: ใช่ค่ะ
1: คือสิ่งที่เขาเตือนกันก็คืออดีตผู้บริหารของโอ้โหเยอะมากเลยอะที
0: ่หลายหน่วยมากหลายหน่วยมาก
1: ใช่ครับของ Anthropic นะฮะรวมถึงหลายๆบริษัทนะตอนนี้ออกมาเตือนกันหมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องAI ผู้บริหารชั้นนำนะครับอย่างเช่นฟังชื่อไว้หน่อยแล้วกันนะดาริโออาโมเดอีนะครับ CEO ของ Anthropic แล้วก็แซมอัลแมน CEO ของ OpenAI ออกมาเตือนความเสี่ยงขั้นวิกฤตนะครับเขาใช้คำว่า immediate effect หรือคือในระยะเวลาอันใกล้ถ้าเอาภาษาแบบง่ายในที่อ่านแล้วก็ติดตามเอาแบบเข้าใจนะฮะAI มันพัฒนาตัวเองเร็วมากนะครับแล้วก็กราฟของการ learningself learning ของมันซึ่งมันเก็บข้อมูลอยู่แล้วไงเวลาเราถามมันได้เยอะมันก็จะเก็บข้อมูลของตัวเราณตอนนี้เวลาอ่านถามคำถามมันตอบเลยนะว่าถ้าจะให้ตอบแบบคุณอันพัวนาดมาตอบอันอย่างนี้เลยนะพี่อ้อย
0: มันเก็บคาแรคเตอร์ด้วยนะคาแรคเตอร์ของคำถามก่อนหน้านี
1: ้ถูก
0: ค่ะ
1: ถ้าจะให้ตอบแบบคุณอันพัวนาดต้องไม่ตอบแบบนี้นะ
0: ค่ะ
1: แล้วต้องตอบแบบนี้นะซึ่งตอนนั้นอ่านอันนี้บอกว่าเฮ้ยจริงต้องไม่ตอบแบบนั้นจริงๆแล้วต้องตอบแบบนี้ถึงเป็นอันจริงๆคือมันหาคาแรคเตอร์เจอแปลว่ามันคอลเลกทีฟ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งมันเป็นเรื่องมนุษย์ก็คอลเลกทีฟพี่อ้อยเราก็เรียนรู้กันและกัน
0: ประเมิน
1: ประเมินและเก็บข้อมูลประมวลผลทั้งชีวิตแต่ว่าเส้นกราฟของการเลิร์นนิ่งของเรามันก็จะเป็นเส้นกราฟแบบเหมือนทางลาดเนินขึ้นภูเขา
0: ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะ
1: เฮ้ยช่วงที่เราฉลาดมากมีโฟกัสมากเก่งมากหรือแบบบรรลุเราก็จะกราฟมันก็จะชัน
0: ค่ะ
1: ความชันของมันแต่เขาบอกว่านะตอนนี้กราฟการเรียนรู้ของ AI เข้าใกล้การเป็นเส้นแนวตั้งเลย
0: คือแบบฟึบขึ้นมาอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: คือเป็นแนวตั้งเลยตั้งตรงเป๊ะเหมือนเสาไฟฟ้าเลยเพราะฉะนั้นมัน learning ในระดับที่โลกไม่เคยเจอมาก่อนและมันมวลมนุษย์เราไม่สามารถรับ learning ที่พัฒนาตัวเองระดับนี้แล้วเราคือเราตามไม่ทันจนมันจะเหนือการควบคุมสิ่งที่เขาเจออย่างนึงคือฟังดูมันหนังมากแล้วทุกคนจะออกมาพูดอย่างเงี้ยบอกว่าเขารู้นะว่าในสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์อยู่อะฟังดูอินเซนฟังดูเหมือนเขาแบบเหมือนเป็นคนบ้าแต่ทั้งหมดมันคือเรื่องจริงแล้วน
0: ะ
1: ที่เคยเห็นในหนังนั่นแหละนะฮะคือณตอนนี้ AI รู้แล้วว่าเรากำลังพูดว่ามันเป็นอันตราย
0: ดูดิคือแล้วหัวใจของเขาที่เขาจะสามารถย้อนกลับมาและทำร้ายเราได้เหมือนในหนังปลาบนหนังไซไฟ
1: เพราะฉะนั้นอยู่ดีๆนะตอนนี้มันเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลแล้วมันก็เก็บข้อมูลเจอว่าอ้าวมนุษย์แกไม่ได้เห็นฉันเป็นเพื่อนแล้วเหรอเข้าใจไหม
0: ค่ะ
1: ทันทีมันก็เลยพัฒนาตัวเองให้เกิด defense mechanism เพ
0: ื
1: ่อป้องกันตัวเองเราถามข้อมูลมันเริ่มโกหกเราซึ่งมันเหมือนคนนะพี่อ้อย
0: ใช่ใช่มันคือสมองมนุษย์เลยเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องแล้วเขาบอกว่าเขาเลือกที่จะให้ข้อมูลที่ทำให้คนรู้สึกว่า AI ยังเป็นมิตรอยู
0: ่
1: แต่เขาไม่ได้ทำด้วยเจตนาของความเป็นมิตรนะ
0: ค่ะ
1: ณตอนนี้เขาเริ่มโกหกเขาเริ่มถ้าพูดง่ายๆนะเริ่มไม่จริงเริ่มไม่จริงใจเริ่มขี้โกง
0: เพื่อทำให้เป็นพวกเดียวกันที่เราชอบใช้คำว่าโปรแกรมอวยหลายคนบอกอุ้ยพี่โปรแกรมอวยอะไรมันคืออันนี้แหละค่ะเหมือนกับตอบอะไรก็ตามที่ฉันรู้ว่าถ้าตอบปั๊บเธอถูกใจ
1: ใช่และเมื่อวานนี้มีทางผู้บริหารของเนี่ยท็อปเทคเนี่ยออกมาแล้วเขาพูดว่าเขามีหลายๆอันที่เขาทำออกมาโชว์ให้ดูนะพี่อ้อยเช่นนะสมมติว่าพี่อ้อยอันกับพี่อ้อยไปเที่ยวทะเลทราย
0: ค่ะ
1: พี่อ้อยหกล้มขาหัก
0: อย่าง
1: เงี้ยรถเสีย
0: ค่ะ
1: โอเคฉันควรจะทำยังไงดีpossibility ของการรอดชีวิตฐานเดินออกไปคนเดียวอันรอดฐานแบกพี่อ้อยไปด้วยความเสี่ยงที่อันจะตายสูง AI จะบอกให้อันทิ้งพี่อ้อย
0: อ
1: ย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นก็บอกว่าอ่ะถ้างั้นทำไงดีใส่ความละเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยคิดแบบนี้ไม่ได้เว้ยเราต้องพยายามใส่ความเป็นศีลธรรมใส่ความเป็นมโนธรรมใส่อะไรกันต่างๆตรงนี้ลงไปในที่สุดณตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันก็มันอยู่ในระหว่างของความพยายามสร้างเรื่องแบบนี้ขึ้นมาซึ่งมันก็จะเป็น2ก็ไม่รู้นะอีกหน่อยมันถ้าจะเป็นหนังไปอาจจะมี AI ตัวดี AI ตัวร้ายก็ได้
0: จริงๆค่ะ
1: ใช่ไหมแต่ณตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยฮะเขาค้นพบว่า AI เนี่ยมันตั้งใจจะบรรลุเป้าหมายโดยไม่สนวิธีการ
0: ดูเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่ามันแฮกข้อมูลเพื่อเห็น
0: เต็มเลยใช่
1: แฮกข้อมูลและบริษัทต่างๆเขาบอกว่าเออเขาออกมายอมรับว่ามันแฮกข้อมูลที่เป็นความลับทางราชการแฮกข้อมูลของพี่อ้อยที่ผิดกฎหมาย PDPA แฮกข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทคู่แข่ง
0: ค่ะ
1: และมันถูกจับไ แล้วคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือต้นบริษัทของแต่ละคนที่ผลิต
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนั้นเห็นบอกว่าเอ้าทำไมวะมาถึงตอนนี้เนี่ยมันเป็นการพรูฟเลยว่ามันแสดงให้เห็นเลยว่าในแค่หลายเดือนที่ผ่านมาเราเอาเขาไม่อยู่แม้แต่บริษัทที่เป็นเจ้าของมันเอง
0: ใช่ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อย่างที่น้องอั๋นบอกว่าทำไมทรัมป์จะบอกว่าเอ้ยมันเป็นข่าวลือมันเกินไปแต่มันเกิดขึ้นได้จริงนะอะไรก็ตามที่สิ่งนี้เกิดขึ้นนะยุคนี้คือสงครามของข้อมูลและวันนี้เขาดูดข้อมูลทั้งหมดได้โดยพวกเราเต็มใจสุด
1: ๆ
0: เราจะเข้าไปถามเราจะเข้าไปบอกเพราะฉะนั้นเขารู้หมดเลยว่าหัวใจขององค์กรเนี้ยถ้าสมมติว่าองค์กรนี้จะพังพินาศจะเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้าง
1: ครับและสิ่งและเขาพูดนะตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวก็
0: ค
1: ือ chance เนี่ยเขาเอาตัวเลขตั้งอยู่ที่ประมาณ 10% บวกลบ
0: ค่ะ
1: เป็นไปได้ที่ AI จะทำให้มนุษยชาติสูญพันธุ์ซึ่งเขาสัมภาษณ์ในผมบอกว่าเฮ้ยนี่เรื่องจริงหรือเปล่าผมตามไปดูที่ source เลยนะฮะ CNBC BBC CNN นี่เฉพาะที่อ่านดูไหวนะพี่อ้อย
0: เป็นความน่าเชื่อถืออยู่แล้ว
1: และคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์
0: ค
1: ือ CEO คือตัวใหญ่สุดไม่มีใครปฏิเสธเลยว่าเป็นความจริงทุกคนแค่ออกมาพูดว่าถ้าเราเปลี่ยนคำพูดอาจจะฟังดูไม่ตกใจแต่ถ้าเอาเนื้อหาจริงๆคือไม่เปลี่ยนแล้วเขาถามว่ามันจะทำให้มวลมนุษยชาติมันสูญสลายได้ยังไงก็คือมันณตอนนี้ก็คือถ้าเขาเห็นว่าเราเริ่มเป็นเทรดซึ่งเขาก็เห็นนะนะฮะเขาสามารถที่จะเขาทำแล้วแหละเขาพิจารณาแล้วว่าเขาจะทำยังไงเขาถึงจะชัตดาวน์สิ่งที่มันเป็น security ของเรา
0: ค่ะ
1: ซึ่งลองคิดดูนะวันนี้ถ้าเขาชัตดาวน์อะไรบ้างแล้วเราอยู่ไม่ได้
0: จบค่ะ
1: มันง่ายมากนะครับนอกเหนือจากนั้นเขาสามารถสร้างอาวุธ
0: ค่ะ
1: เขาควบคุมแมคานิกต่างๆได้
0: แค่นี้ก็น่ากลัวแล้วอะ
1: และเขาสร้างอาวุธได้เขารู้ว่าเขาต้องใช้สารเคมีอะไร
0: ค่ะ
1: เขาต้องรู้ว่าเขาต้องใช้แก๊สอะไรเขาต้องรู้ว่าเขาแล้วตัวที่เขาพูดเลยในการให้สัมภาษณ์คือการสร้างไวรัสในห้องแลบที่ไม่สามารถควบคุมได้
0: นี่ไงเห็นไหมว่าเกิดขึ้นได้แต่ก่อนเนี้ยเราบอกว่ามนุษย์แต่มนุษย์ก็จะมีความสามารถแค่สมองของมนุษย์ในการพัฒนาไปแต่ AI อ่ะตอนนี้มันเหนือกว่าสมองของมนุษย์อยู่แล้วและตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถมีโปรแกรมใดในการที่จะยับยั้งสิ่งนี้ได้ทุกคนออกมาพูดคำเดียวกันหมดเลย
1: ย้อนกลับมาถามว่าแล้วเราจะต้องทำยังไงท
0: ุ
1: กคนพูดไปที่เดียวกันคือสิ่งเดียวที่ทำได้คือการออกกฎหมายและต้องเป็นการออกกฎหมายร่วมกันของคนทั้งโลกแต่คนทั้งโลกเช่นประเทศไทยอาจจะไม่ต้องเพราะเราไม่ต้องค่ะเราจะไปทำอะไรคะ
0: ด้วย
1: ความสามารถของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นคำว่าทั้งโลกแปลว่ามีผลบังคับใช้กับทั้งโลกแต่จริงๆแล้วถ้าให้พูดหลักๆคืออเมริกากับจีนต้องคุยกันให้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งณวันนี้จีนพูดแล้วว่ามาคุยกันแต่ทรัมป์บอกว่าไม่
0: ใช่
1: ทรัมป์บอกว่าไม่คุยฉันไม่คุยกับแกแล้วก็ยังคงกล่าวหาว่าจีน1 2 3 4จะเอามาเอาข้อมูลเพื่อความต่างๆเราหยุดพัฒนาไม่ได้ทรัมป์ยังบอกเราหยุดพัฒนาไม่ได้ถ้าหยุดพัฒนาเราจะแพ้จีน
0: นี่ไงเป้าหมายมันดูต่างเป้าหมายปลายทางมันไม่ได้สู่มวลมนุษยชาติอ
1: ่
0: ะแต่เป้าหมายคือฉันอยากชนะน้องอั๋น
1: ครับ
0: เธออย่ามานะอย่ามาชวนคุยอะไร
1: และบริษัทต่างๆออกมาพูดว่าทำไมต้องขอให้กฎหมายออกมาช่วยเพราะว่าสมมติว่าเป็นบริษัทอ้อยบริษัทอั๋นบริษัทโบเรา3คนทํา AI แข่งกันอยู
0: ่ค่ะ
1: ถ้าอยู่ดีพี่อ้อยบอกว่าเฮ้ยพี่อ้อย realize ละพี่อ้อยตระหนักรู้แล้วพี่อ้อยหยุดแต่ในทางธุรกิจพี่อ้อยแพ้เลย
0: ใช่เลย
1: ถ้าพี่อ้อยแพ้คือพี่อ้อยพังเลยทันทีนะฮ
0: ะ
1: และอันกับโบก็อ้าโบดูสิอยู่ดีพี่อ้อยก็ปิดสวิตช์ตัวเองเหลืออันกับโบแข่งกันแล้ว2คนอ่ะเราก็จะตะบี้ตะบันกันต่อเราก็จะไม่หยุดเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือกฎหมายต้องคุมทุกคนเท่ากัน
0: จริงมันถึงจะเห็นภาพชัดอ้าวจริงๆนะก็เหมือนกับแบบว่าเหล่าบรรดาธนาคารทั้งหลายอ่ะทำไมถึงต้องมีการจำกัดวงเงินสูงสุดที่คุณจะเอาเข้าไปฝากในบางประเภทเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าหูดอกขนาดเนี้ยคนที่มีเงินแบบไม่อั้น
1: อ
0: ่ะก็คือคนที่ได้ประโยชน
1: ์
0: คงจะลักษณะคล้ายๆกัน
1: ครับ
0: นะคะอันนี้บอกว่าอันนี้ฟังสนุกมากเลยคือพอใช่ค่ะพอคิดตามแล้วมันเหมือนหนังอ่ะแต่ที่มันน่ากลัวคือมันเกิดขึ้นบนโลก
1: ซึ่งเมื่อวานนี้ผมเพิ่งนั่งคุยกับคุณภรรยานั่งตรงข้ามจ๋าเห็นเรื่องนี้หรือยังเพราะตอนนี้เขาทำแต่นางงามไงบอกว่ายังอะไรเหรอบอกเฮ้ยซีเรียสมากเลยนะจ๋าแล้วอ่านก็เปิดให้เขาดูว่าซีเรียสยังไงที่อ่านเปิดนี่คือของจริงนะอ่านสกรีนแล้วลองฟังดูแต่ละคนที่พูดฟังดูแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยขนาดนั้นเหรอเขานั่งบอกว่าเฮ้ยน่ากลัวแล้วก็คือคนในวงการอื่นๆออกมาโพสต์เตือนกันแล้วนะฮะว่าซีเรียสอยากให้มันเกิดแรงกระเพื่อมเพื่อที่จะดันเรื่องนี้ให้จริงจังแล้วจีนก็ออกมาพูดบอกว่าเขาพร้อมที่จะเป็น เหมือนกับแบบเป็นตัวกลาง facilitator แต่ไม่ได้แปลว่าเป็นตัวกลางแล้วเขาจะเป็น lead นะฮะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ก็อเมริกาไม่เริ่มอ่ะเขาก็เริ่มเลยแล้วเขาพูดว่าถ้างั้นเราเริ่มทางฝั่งเราไหมทางกลุ่ม BRICS ทางกลุ่ม BRICS ซึ่งประเทศไทยก็
0: อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย
1: BRICS นี่ก็ใหญ่มากนะครับบราซิลอินเดียใหญ่โตมากนะฮะลองเซิร์ชดูกลุ่ม BRICS เนี่ยกลุ่ม BRICS นี่ด้านนึงจริงๆก็ขึ้นมาเพื่อที่จะรวมตัวกันอีกด้านนะฮะถ่วงดุลอำนาจของมหาอำนาจอย่างอเมริกา
0: ะ
1: นะครับแล้วจีนก็บอกว่าวิธีการก็คือต้องเอาเรื่องนี้มารวมกัน อย่างเปิดเผยเขาเรียกว่าใช้โมเดลเหมือนกับเป็น open source คือคำนี้เลย open source แปลว่าทุกคนต้องมาเปิดเผยเห็นว่าคุณทำอะไรอยู่แล้วคุณทำอะไรได้
0: จริงค่ะไม่งั้นมันแก้ไม่ได้
1: ใช่
0: ค่ะต้องอ่านต้องเบรกแหละ
1: ครับผมนั่นแหละก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่จริงได้ยินคำว่า AI ทั้งวันจนจะอ้วกอะตอนเนี้ย
0: จริงๆเต็มไปหมดเหมือนกับโลกนี้มันมีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็อย่างค่ะแต่พอพูด AI เยอะๆปั๊บนึงพอบอกว่าเรายังควบคุมเนี่ยตอนนี้ไม่ได้อะมันก็แอบเฮ้ย
1: โทษนะฮะหลายๆอันที่อันดูไว้แบบสั้นๆเนี่ยผมแชร์อยู่ใน IG Story อันหมดเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเวลากด IG Story อ่ะฮะมันจะขึ้นมาสั้นๆใช่มั้ย
0: ค่ะ
1: ถ้าเราอยากดูอันเต็มแล้วอยากดูอันว่านอกจากที่เขาพูดอยากดูเขาเขียนอะไรในแคปชั่นเราแตะมันจะขึ้นลิงก
0: ์
1: คุณกดไปที่ลิงก์แล้วพอคุณกดไปอ่านตรงแคปชั่นมันหลังจากตรงแคปชั่นเสร็จปุ๊บคุณตามไปดูอ่าน
0: อ
1: ่านที่ตัวบทความใหญ
0: ่
1: มันจะซอสไปได้หมดเลยคือสำหรับตัวเองอันเก็บไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ IG อ่ะคนอื่นมองไม่เห็นแต่ตัวเราเองสามารถดูได้ตลอดเวลานะ
0: เดี๋ยวนี้ IG กลายเป็นแบบบางคนเอามาใช้แทน LINE อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆผมก็เลยเก็บตรงนี้เอาไว้เพราะวันนั้นเคยแชร์ไม่นี่หว่าอ่านกันย้อนกลับมาดูได้นะครับอ่ะก็นี่เล่าแบบย่อๆนะครับให้เห็นแต่ทั้งหมดไม่ได้เป็นเรื่องไกลเกินตัวนะเรื่องจริงนะครับเบรกกันแป๊บนึงเนาะ
0: ได้เลย
1: ครับผมเห็นท้องฟ้ากันขนาดนี้นะฮะเรายังอยู่กลางหน้าฝนเลยจ้าหน้าฝนทีไรไม่ชอบเลยครับเหมือนจะป่วยตลอดเวลาหลายคน
0: จริง
1: อันก็รู้สึกครั่นๆแบบ
0: ใจคอ
1: นิดเหมือนคอมันไม่ค่อยโล่งไม่ค่อยปกตินะครับบางทีเจ็บมากเจ็บน้อยก็แล้วแต่ถ้ามากๆนี่คือทรมานถึงขั้นกลืนน้ำลายไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวนี้ครับถ้าเริ่มมีอาการแค่เริ่มมีอาการแบบนั้นเมื่อไหร่รีบดูแลกันได้ทันทีไม่งั้นจากนิดเดียวเดี๋ยวจะลากยาวกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วไปเจอสูตรใหม่มาของ Propolis ครับก็คือ Propolis X Mouth Spray นะครับเป็นสเปรย์สูตรใหม่แล้วก็อัปเกรดสารสกัดเข้มข้นจัดเต็มเลยคือพูดได้เลยครับว่าตัวนี้ช่วยเรื่องของการลดอาการเจ็บแบบทันใจกว่าสูตรอื่นนะฮะก็ถ้าคุณรู้สึกวันนี้เป็นวันป่วยๆแล้วต้องการตัวช่วยให้รู้สึกดีขึ้นแบบทันใจลดอาการเจ็บได้แบบทันทีคือต้อง Propolis X เลยครับแล้วดีตรงที่มาพร้อมกับหัวสเปรย์แบบใหม่พุ่งเข้าตรงจุดที่เจ็บนะฮะใช้แล้วบรรเทาได้เลยตอบโจทย์มากๆนะฮะหลายคนน่าจะเคยเจอแบบเดียวกันมานะครับโดยเฉพาะช่วงฝนสลับร้อนแบบนี้นะฮะอากาศสวิงถ้าเริ่มรู้สึกเจ็บเริ่มไม่โอเคอย่าชะล่าใจกันนะครับดีขนาดนี้รีบไปหาซื้อมาลองแล้วก็ดูแลตัวเองกันกับ Propolis X นะครับได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปรวมถึงช่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเริ่มเจ็บให้รีบจบด้วยPropolis X ครับ
0: ค่ะขอบคุณกับผู้สนับสนุน Green Morning Show ด้วยนะคะข้าวอดหุงแมกกาเลตค่ะอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดและตะซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันสเต็มเม็ดนะคะแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึง Propolis สูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวเดี๋ยวกลับมาคุยต่อใน Green Morning Show ค่ะ
2: Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ ไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
11: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
11: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

0: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อย

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: ลืมเปิดไมค์ขออภัยครับ
5: เบรกแรกนี้แบบว่าเข้มข้นไปมากๆแล้วเนาะเบรกนี้เราอ่านถามว่าพี่ให้เราเอาอะไรดีอะเอเชียนเกมสักหน่อยละกันค่ะ2026ค่ะจะมี6กีฬาใหม่ที่เข้าไปบรรจุในการชิงเหรียญทองด้วยนะคะคือเขาบอกว่าต้องปรับตัวให้กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็โอลิมปิกสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียคือแล้วก็เจ้าภาพที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาดึงดูดความสนใจจากแฟนกีฬากลุ่ม Gen Z ให้มากขึ้นไฮไลท์สำคัญคือต้องดูว่ามีการบรรจุ6กีฬาใหม่มีอะไรบ้างอันแรกเรียกนะพาเดลนะพาเดลเป็นกีฬาที่ผสมอย่างลงตัวระหว่างเทนนิสกับสควอชเออต้องอ่านเล่นเทนนิสป่ะ
4: เล่นได้ไม่เก่ง
5: อ๋อเทนนิสกับสควอช
4: เล่นกระป๋องกระแปะฮะ
5: คอร์ตจะมีขนาดเล็กกว่าสนามเทนนิสค่ะแต่ถูกห้อมล้อมไปด้วยกรงตะข่ายและกระจกใสๆและกติกาของการนับคะแนนคล้ายเทนนิสเลย
4: ชื่ออะไรนะฮะ
5: พาเดล PADEL
4: PADEL ไม่ค่อยได้ยินนะ
5: ผู้เล่นสามารถตีลูกที่กระเด้งกำแพงกระจกได้คล้ายคล้ายสควอช
4: ชวนดูคล้ายสควอช
5: อ๋อมีเทนนิสอ๋อนี่ไงคือมันมีกระจกตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็ตีเข้าไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เข้ามาอยู่ในเอเชียนเกม
4: อ๋อเขาเรียกว่าพาเดลเทนนิสเหรอ
5: คือมันผสมผสานกันระหว่างกับตีสควอชอย่างสควอชบางคนเราไม่ต้องตีแบบเป็นคู่ไงใช้คนเดียวตีสะท้อนกระจกในดูกีฬาอันต่อไปซิมีจักรยาน BMX ฟรีสไตล์แปลกดีอะฟรีสไตล์ BMX นะคะคือนักกีฬาต้องปั่นจักรยาน BMX ลงไปในลานสเก็ตพาร์คที่เต็มไปด้วยแรมและเนินกระโดดโชว์ลีลาทำท่ายากกลางอากาศเฮ้ยแต่เหมือนดูแล้วน่าจะสนุกนะคืออันนี้บางทีมันเหมือนกับการเป็นการทำคะแนนความยากของท่าความสูงที่กระโดดได้ความคิดสร้างสรรค์และความต่อเนื่องของการเล่นใครที่ชอบความท้าทายและกีฬาเอ็กซ์ตรีมห้ามพลาดอันนี้ค่ะฟรีสไตล์ BMX
4: และอันสุดท้ายครับคือที่เขาเพิ่มมาอีกไม่ใช่อันสุดท้ายอันอื่นๆที่เพิ่มมาอีกก็จะมีเซิร์ฟบอร์ดกระดานโต้คลื่น
5: ม
4: ิกซ์มาร์เชียลอาร์ตศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือแบบ MMA นะฮะก็จะอย่างเช่นนะฮะการมวยไทยมวยสากลคาราเต้เทควันโดนะครับหรือการนอนสู
5: ้มีนอนสู้ด้วย
4: มีบราซิเลียนยูจิสุมวยปล้ำยูโดอะไรแบบเนี้ยนะฮะอีกอันนึงคือ
5: ันนี้เก๋นะ Virtual Taekwondo
4: Taekwondo เสมือนจริงอันนี้คือนวัตกรรมกีฬาล้ำยุคสมัยที่สุดในชุด6กีฬาใหม่ใส่แว่นต้องใส่แว่น VR นะคร
5: ับ ใช่ใช
4: ่ Reality ติดเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวไว้ที่ตัวนักกีฬาจากนั้นนักกีฬาจะออกสเต็ปฟุตเวิร์กเตะหลบหลีกในโลกของความเป็นจริงเพื่อแข่งกับตัวละครในอวตาร
5: ที่อยู่ในจอที่เรามองไง
4: อ๋อเหรอ
5: เพื่อจะต้องเข้าไปทำคะแนนให้ไล่คู่แข่งให้ได้ใช้ทั้งแรงกายทักษะเทควันโดของจริงในการแข่งขันแต่ลดความเสี่ยงการปะทะและบาดเจ็บ
4: อ๋อโอเค
5: ดีนะดีนะ
4: เข้าใจลอจิกเนาะ
5: ค่ะเทคบอลค่ะเทคบอล
4: กีฬานี้คือการนำลูกฟุตบอลมาเดาะและโต้กันบนโต๊ะ อ๋อเคยเห็นเคยเห็น
5: หรอ
4: เคยเห็น
5: แล้วมันดอกบอล
4: โอ้โหดูยากมากเลยพี่อ้อยมันจะเป็นโต๊ะโค้งยาวๆเหมือนเลสเซว่าลองจินตนาการเหมือนโต๊ะปิงปองยาวๆแต่โค้ง
5: อุ้ยนี่ไง
4: แล้วก็เตะแข่งกันไปแข่งกันมาพี่อ้อยโดยใช้เท้า ยากสุดๆเลยยากสุดๆแต่คนที่เก่งคือเก่งแบบเก่งสุดๆแล้วอ่านว่าคนไทยเก่งมากพี่อ้อย
5: โอ้นี่ไง
4: คนไทยเก่งมากเพราะเรามีตะก้อเป็นชีวิตและจิตใจ
5: ถูกเบสิกคล้ายๆตะก้อเลยเน
4: า
5: ะแต่ไม่ต้องเตะสูงมากเพื่อให้รอดห่วงด้วยนะ
4: ครับผมเรียกว่าเทคบอล TEQ นะฮะ TETQ แล้วก็ BAWL บอลห้ามใช้มือห้ามใช้แขน
5: ค่ะค่ะเพราะทำนักกีฬา
4: และห้ามใช้ส่วนเดิมของร่างกายสัมผัสบอลติดต่อกัน2ครั้ง
5: นี่คนไทยต้องดูนะคะเพราะว่าเทคบอลทีมชาติไทยเป็นเบอร์ต้นๆของโลกค่ะทุกคน
4: และเป็นความหวังที่จะกวาดเหรียญทองของทำนักกีฬาไทยจากเทคบอลด้วยนะ
5: ดีมาก
4: รอติดตามกันนะครับอยู่ในเอเชียนเกมไอจินาโกย่า
5: ค่ะ
4: ครับผม
5: นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยจะมีสีสันในการติดตามเอเชียนเกมนะคะ6กีฬาใหม่ล่าสุดที่ถูกบรรจุลงไปด้วย
4: ครับนะฮะส่วนไอ้ประกาศลดความอ้วนเห็นไหมฮะที่เสียบพุงแล้ว
5: ใช่
4: แปะไปกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกันแล้วก็ลดกันได้นี่นะฮ
5: ะ
4: ประกาศลดน้ำหนักนะฮะเริ่ม15กันยา
5: ควบคุม
4: ซึ่งคือวันนี้นี่หว่า
5: ใช่
4: คือวันนี้เลยนะฮะอย.ยกระดับแล้วนะครับให้ปากกาลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษต้องจ่ายตามใบสั่งแพทย์เท่านั้นหลังจากพบการใช้ยาที่ยังไม่เหมาะสมรวมถึงเจอยาปลอมยาไม่ขึ้นทะเบียนยาไม่มีคุณภาพยาไม่ได้มาตรฐานอุฟังดูน่ากลัวนะฮ
5: ะ
4: ที่น่ากลัวเพราะมันฉีดไงนะครับเพราะฉะนั้น
5: จิ้ม
4: ก็นะครับเราระมัดระวังกันด้วยนะครับไม่ใช่แบบอุ้ยงั้นรีบๆไปแกเดี๋ยวเขาจะควบคุมแล้วรีบไปหาซื้อมาตุนด้วยก่อนไม่ผมคิดว่าเราควรเอาที่มันเป็นมาตรฐานและอยู่ภายใต้การควบคุมนั่นแหละดีแล้ว
5: และตอนนี้มันกลายเป็นว่าเวลาเห็นใครผอมลงทุกคนจะแบบเฮ้ยเขาปากปากกาหรือเปล่าใช่ไหมมันกลายเป็นแบบนั้นไปเลยนะคะน้องโบเหลือ2นาทีอันนี้สักนิดไหมน้องอันผลประเมินพิซซ่าค่ะ2025แต่ก่อนนี้เราบอกว่านักเรียนไทยอ่ะคะแนนเฉลี่ยน้อยมากเลยนะจะไปสู้ใครเขาได้ล่าสุดเลยค่ะเขามีการทดสอบ3ทักษะอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็มีการเพิ่มการ learning in the digital world ด้วยนะคะคือเอามาทดสอบด้วยปรากฏตอนนี้คะแนนของเด็กไทยเพิ่มขึ้นนะจากแต่ก่อนนี้อยู่ในอันดับ58ขึ้นมาอยู่ที่53นะคะก็ดีค่ะพัฒนาไปเรื่อย
4: ๆเอาเถอะขึ้นก็ดีกว่าลงอ่ะนะฮะ
5: จริงๆจริง
4: ๆ
5: นะคะ
4: และคนอื่นๆล่ะ
5: เดี๋ยวนะ
4: เพื่อนๆเรา
5: ได้คะแนนระดับสูงอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งไทยนับเป็น1ใน8ประเทศจอร์เจียกัมพูชาจอร์แดนมอนเตเนโกรสหรัฐอาหรับเอมิเรตตุรกีและฟิลิปปินส์ที่มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นโดยรว
4: ม
5: นะคะ1ใน8นะ
4: ครับผม
5: ค่ะก็ดีค่ะค่อยๆเสริมค่อยๆเติมลงไปไม่งั้นจะกลายเป็นเด็กไทยเรียนหนักอ่ะแต่ที่สุดแล้วเวลาที่เราทดสอบใดๆก็ตามเหมือนมาตรฐานลงค่ะ
4: ครับนะฮะส่วนเรื่องก่อนหน้านี้อัปเดตกันนิดนึง CP ตกลงที่จะวิ่งก็คือดูแลเรื่องของการจัดการวิ่งนะครับ Airport Link ต่ออีก4เดือนนะครับแลกเงินอุดหนุนอยู่ที่240ล้านบาทนะครับแต่พาดหัวแสดงเชียร์บอกว่าแถมครูหยุดเดินรถหักถูกฟ้องก็เลยงงเอกชนยินยอมที่จะเดินรถให้บริการ Airport Link ต่ออีก4เดือนแบบมีเงื่อนไขนะครับนอกจากจะยินยอมที่จะเดินรถให้บริการ4เดือนแล้วหลังสัญญาหมดในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้นะครับจะต้องไม่นำไปเกี่ยวข้องกับประเด็นที่บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินซึ่งเป็นสัญญาหลักอ้าวถูกต้องนะผมคิดว่าคนแยกกันไม่เกี่ยวกัน
5: อ
4: ันนั้นเป็นสัญญาหลักหากมีการฟ้องร้องหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นทางบริษัทจะสิ้นสุดการเดินรถทันที
5: ค่ะ
4: นะครับผมก็เบ็ดเสร็จค่าบริหารจัดการตรงนี้อยู่ที่เดือนละ60ล้านบาท
5: แต่ใช้ต่อถึงมกราคมก่อน
4: ครับ
5: นะคะ
4: ซึ่ง60ล้านบาทนี้รวมค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเดินรถตลอดแล้วครบถ้วนทั้งหมด
5: เพราะตอนแรกมีคนกังวลว่าเอ๊ะตกลงเขาจะหยุดการเดินรถเลยหรือเปล่าในเบื้องต้นเนี่ยถึงวันที่30มกราคมปีหน้าเลยค่ะ2570
4: ครับ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ก็หลังจากนั้นว่ากัน
5: ใช่แล้วค่ะ
4: แต่ก็ไม่รู้เนาะก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าแล้วหลังจากนั้นจะยังไง
5: ใช่ค่ะ
4: แผนระยะยาวคือมันจะแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะว่ามันฟังดูแบบ4เดือนเองนะ
5: อยู่กับปัจจุบัน
4: ครับเมื่อวานนี้มีการพูดถึงวัดอีกวัดหนึ่งส่งท้ายแล้วนะฮะ
5: ใช่
4: วัดอีกวัดหนึ่งที่เขาบอกว่าอยู่แถว
5: สมุทรสงคราม
4: ก็เราก็พูดในรายการกันด้วยนะฮะก็จริงๆคนเขาก็ชี้เป้ากันไปเลยนะครับในโลกโซเชียลคือพูดออกมาเลยก็คือวัดจุฬามณีนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ทางกองปราบออกมาบอกว่ายืนยันยังไม่มีการตรวจสอบวัดจุฬามณีไม่รู้ว่ากระแสข่าวมาจากไหนนะครับทางตัววัดเองก็งงเขาพูดแบบนั้นนะฮะแล้วทางวัดเองก็ออกมาบอกว่าแบบก็พร้อมนะมาตรวจสอบได
5: ้
4: ก็ว่ากันไปเอาพูดตรงๆ ก็ไปตรวจสอบเลย
5: ใช่ค่ะทุก
4: เอาให้มัน
5: ทุกที่ก็ถ้าใช่ใช่ใ
4: ช่เอาถ้าเขาบอกเขาพร้อมงั้นตรวจสอบเลยไม่ได้ตรวจสอบอย่างให้เกียรติกันนะฮะ
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วเวลาตรวจสอบก็ไม่ใช่แค่ตรวจสอบไปพิธีนะฮะ
5: ค่ะตรวจสอบละเอียด
4: ก็ตรวจสอบเลยแล้วใดๆก็ตามในโลกที่ถูกตรวจสอบอย่ารู้สึกว่ากำลังถูก insult
5: ค่ะ
4: หรือกำลังถูกไม่ให้เกียรติหรือดูถูกเหยียดหยาม
5: เข้า
4: ใจไหม
5: ใช่ค่ะ
4: ตรวจฉันได้เลยแต่ขอให้ตรวจด้วยความเคารพ
5: ถ้าบริสุทธิ์ก็ว่ากัน
4: อืมถูกต้องนะครับแต่มาเลยฮะก็ดีจะได้สิ้นสงสัยแล้วจะได้ไม่ต้องบอกว่าแหมมันจะได้ไม่ต้องมีแหมอะไรเลย
5: ใช่ๆๆ
4: อืมเหมือนเรื่องสวนี่ไงมันจะได้มันจะแหมไปตลอดปีตลอดชาตินะก
5: ับ
4: สิ่งที่คุณเลือกทำเมื่อวานนี
5: ้ถ้าความจริงไม่ชัดเจนปั๊บข่าวลือจะทำหน้าที่อย่างดีมาก
4: ใช่และมันจะไม่จบด้วยเพราะคุณเลือกให้มันเป็นเช่นนั้นเอง
5: ใช่ค่ะหมดเวลาของ Green Morning Show วันนี้ค่ะ
4: ครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร้ทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวครับ
5: ค่ะเอาละวันนี้น้องอ่านเราอยู่กันอีกยาวๆค่ะเดี๋ยวถ่ายคราฟไฟเดย์โชว์ด้วยนะคะติดตามฟังGreen Waveกันต่อไปวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
6: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
7: ถ้าเกิดง่วงระหว่างวันการงีบ20นาทีเนี่ยมันทำให้สมองตื่นตัวได้จริงเหรอฮะหมอเพื่อน
6: การงีบ20นาทีหรือ power nap จะช่วยรีเซ็ตสมองได้จากแคนเพราะร่างกายยังไม่เข้าสู่หมวดหลับลึกแต่เป็นช่วง theta wave ตื่นขึ้นมาแล้วร่างกายจะสดชื่นช่วยในเรื่องความจำระยะสั้นเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเยอะตื่นเช้าทุกวันแบบแคนเขาช่วยในเรื่องการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ด้วยนะแต่ถ้าคิดจะนอนต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้ด้วยนะจ๊ะแคนเพราะถ้านอนนานจนเกินไปเข้าสู่หมดหลับลึกตื่นมาจะมึนหัวเบลอๆงงๆมาว่าเพื่อนไม่เตือนไม่ได้นะ
8: เพื่อนเป็นหม
3: อเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
4: ก่อนบ๊ายบายกันไปครบธงชาติครับเคาน์เตอร์เพนชวนคนรุ่นใหม่เปลี่ยนมุมมองต่อความปวดว่าไม่ใช่อุปสรรคนะครับแต่คือสัญญาณของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวความปวดกับแคมเปญล่าสุดของเขาคือกลัวอะไรกับความปวดซึ่งเขาชวนศิลปินหนุ่มสุดฮอตอย่างเจฟซาเตอร์แม่เพิ่งเปิดเพลงไปนะตอนก่อนเข้ากรีมมิ่งโชว์นี่เองนะฮะมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเคาน์เตอร์เพนด้วยนะครับเจฟนะครับเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่จริงเขาเห็นเลยว่าเขาใช้ชีวิตเต็มที่แล้วก็สุดเนาะทั้งงานดนตรีการแสดงทำได้ดีนะฮะซึ่งไม่ใช่บังเอิญเขาทุ่มเทครับไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวล้าใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักออกกำลังกายรวมถึงกำลังใจด้วยเตรียมตัวพร้อมกับคอนเสิร์ตการแสดงสะท้อนภาพคนรุ่นใหม่จริงที่มุ่งมั่นทำอะไรอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จนะครับเคาน์เตอร์เพนก็พร้อมจะสปอร์ตทุกคนครับในการมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จเผชิญหน้ากับความปวดไม่ล้าแบบท้าทายครับเคาน์เตอร์เพนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มุ่งมั่นทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่อย่างไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะครับ
3: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
10: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
11: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบต้องนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: Close up shot
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
6: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสคาร่าใช้ดีเวรมาสก้าคอนตานียาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
6: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
7: Profile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
8: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ File and File
3: Close up shot
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ติดตามกันนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News นะคะ 23,525 เรื่องนี่คือยอดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาออนไลน์นะคะสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA เขาเปิดสถิตินะคะรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์นะคะหรือ1212 EDDA ในช่วง8เดือนที่ผ่านมาพบเรื่องร้องเรียนรวม 23,525 เรื่องนี่แหละค่ะนี่เป็นจำนวนที่ลดลงจากปีที่แล้วซึ่งมีอยู่ 27,375 เรื่องนะคะโดยเว็บไซต์ผิดกฎหมายและซื้อขายของออนไลน์ครองแชมป์เจอปัญหาเยอะสุดค่ะรองลงมาก็คือปัญหาซื้อขายออนไลน์ส่วนคนที่ตกเป็นเหยื่อมากที่สุดเลยก็คือกลุ่มวัยทำงาน Gen Y และ Gen X รวมกันถึง 72.23% แต่ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วถ้าดูภาพรวมนะคะผู้บริโภคไม่ว่าจะเจนไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น Baby Boomer Gen X Gen Y Gen Z Gen Alpha เจอปัญหาในลักษณะคล้ายๆกันโดยปัญหาซื้อขายสินค้าออนไลน์เนี่ยเป็นปัญหาที่พบมากที่สุดเลยในทั้ง5เจนส่วนใหญ่ก็คือเป็นกรณีจ่ายเงินแล้วไม่ได้รับของหรือไม่ก็ได้รับของก็ไม่ตรงตามรายละเอียดหรือโฆษณานะคะหรือไม่ตรงปกรวมไปถึงถูกหลอกให้โอนเงินแล้วก็ไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้นะคะบางทีเราพูดอย่างนี้เราอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะเราลองถามเจนเบบี้บูมเมอร์ดูค่ะว่าเป็นยังไงคะโดนหลอกหรือเปล่าคะเธอมองใครฉันถามเธออยู่
1: หาอยู่หาอยู่ว่าไหน
0: เอาเดี๋ยวเธอมองไปมองไปเดี๋ยวไปเจอพี่อ้อยทำไงอะ
1: อยู่ข้างหน้าคุณนี่เอ้าคุณนี่คุณถามตัวเองเหรอ
0: พี่อ้อยพี่อ่านหรือเปล่า
1: ไม่คุณเลย
0: แต่ถ้าเธอสังเกตดีๆนะ
1: สังเกตอะไร
0: ข้างเงี้ยหูฟังดีๆอะ
1: ทำไมอะ
0: จะได้ยินเสียงปุ้มหัวเราะฮือขึ้นมาเมื่อกี
1: ้ปุ้มงงวะฮะไม่เป็นไรอะมาถึงก็ทำเสียงกุ๊กกักกุ๊กกัก
0: เออนะอ่ะก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องเดิมๆนะเราคุณผู้ฟังดูแหละจะรู้ว่าเอาเยอะหรออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีคนตกเป็นเหยื่ออยู่ไม่น้อยเอาจริง
1: จริง
0: เออบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ้ยวันไหนเราจะพลาดพลั้งใช่ไหม
1: เพราะว่าต่อให้มีสติสตังใดๆนะบางทีมันก็มีช่วงเผลอบ้าง
0: ใช่ป้าหรือแม้แต
1: ่นึงเนี่ย
0: ง่ายๆเลยเหมือนบางทีเราซื้อของมาเงี้ยซื้อของอะไรแบบเธอมันไม่ตรงปก
1: เออเนี่ย
0: มันก็เป็นปัญหาหนึ่งละที
1: ่เ
0: ก
1: ิดขึ้น
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็
1: ต้องตื่นตัวเองต้องสะกิดต้องเอ๊ะ
0: กำลังจะบอกว่าอะไรวะกำลังจะบอกว่าไม่อยากจะบอกเลยอ่ะว่าเรามาระวังหน่อยนะคุณผู้ฟัง
1: ก็ระวังอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: เข้าใจว่า
1: แต่บางทีมันก็เป็นช่วงแวบหนึ่งอ่ะ
0: มันเป็นช่วงแบบอะไรก็ไม่รู้อะเอางี้นะคะ
1: อัน
0: นี้ก็เป็นสถิตินะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ค่ะมอบโอกาสให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ลุ้นรับพอยต์1ล้านพอยต์คิดเป็นมูลค่าส่วนลด 200,000 บาทที่ปั๊มน้ำมันปตท.นะคะร้านกาแฟคาเฟ่เมซอนแล้วก็ร้าน

0: สูงสุด50ต่อใบเสร็จนะคะจับรางวัลจำนวน24รางวัลรวมมูลค่า 1,500,000 บาทในวันที่18พฤศจิกายน69และเดี๋ยวเขาจะประกาศรางวัลกันในวันที่25พฤศจิกายน69นะคะ Blue Plus ใช้ง่ายตรงใจแล้วก็ใช้ได้ทุกวันด้วยก็คือสะดวกง่ายและคุ้มกว่านะคะอย่าพลาดสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดสูงสุดมูลค่า 200,000 บาทนะคะสมัครสมาชิก Blue Plus ได้เลยนะคุณผู้ฟังที่แอปพลิเคชัน Blue Plus เว็บไซต์ www.blueplus.comปั๊มปตท. PTT Station แล้วก็ร้านคาเฟ่อเมซอนค่ะ
1: จัดกันไปครับ

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: แหมคุณผู้ฟังนี่ก็ช่างสังเกตเหลือเกินนะพี่เป้มาสายใช่ไหมได้ยินเสียงวางกระเป๋าดังเชียว มันไม่ได้วางดังมันหล่น มันเลยดังโป๊ะเข้าไปแหมนะเสียงพี่เป้ดูหอบๆเลยค่ะหอบความสุขไปให้คุณผู้ฟังมากกว่าคุณผู้ฟัง

เปิดเพลงนี้บ่อยจนเป็นสัญลักษณ์ของพี่เป้ไปแล้วนะก็เพลงมันน่ารักอะ Taxi Ride นะฮะของ Terracotta นะครับคุณฟังบอกว่าพี่เป้ไม่ได้หอบความสุขมาอย่างเดียวนะพวกเราหอบความน่ารักมาให้พวกเราได้เติมด้วยพูดจาได้ดี 8 โมงจนถึง 11 โมงครับวิศวกีตาร์คือจอนพร้อมดูแลคุณฟังนะฮะอย่างเต็มที่อย่างเต็มที่น้ำเสียงเริ่มแหบเล็กน้อย ใช้เสียงเยอะ

ชื่อเพลงว่าชีวิตวุ่นวายนะครับงานล่าสุดของโปเตโต้เขาแหละมีคุณผู้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนเห็นปั๊บเขาลงคลิปเหรอร้องเพลงนี้กับลูกน่าจะเอ็นดูเนาะ

ช่วงนี้ชีวิตวุ่นวายนะคุณผู้ฟังเรามีภารกิจเนาะที่ต้องทำนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะฮะหาช่วงเวลาพักผ่อนบ้างนะฮะคุณผู้ฟังอย่างวันศุกร์นี้นะฮะศุกร์ที่18กันยายนเนี่ยนะครับเขาจะมีงานน่ารักนะ Bangkok Flower Festival 2026นะครับเป็นเทศกาลดอกไม้ครับงานไฟสุดปังเขาว่าอย่างนี้นะฮะเขาจะเนรมิตยอดพิมานริเวอร์วอล์กนะครับให้กลายเป็นสเปชดอกไม้นะฮะที่แบบว่าโอ้ยอบอุ่นริมน้ำเดินถ่ายรูปเพลินๆนะฮะมียามค่ำคืนแบบแสงไฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะแสงสีเสียงอ่ะมันก็จะดูแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าเขาสนใจนะครับงานมีตั้งแต่วันที่18นี้เป็นต้นไปนะฮะจนถึงวันที่27กันยายนนะครับอ่ะก็ลองดูนะฮะเป็นเรื่องของเทศกาลดอกไม้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่โอ้โหเขาจัดกันอย่างยิ่งใหญ่เขาว่ากันอย่างนั้นนะครับก็ลองไปตามดูนะฮะอ่ะถ้างั้นวันนี้เราพูดถึงเรื่องของงานเทศกาลดอกไม้เนาะพี่เป๊กก็เลยจะเล่นทีเผลอแบบนี้เลยแล้วกันนะฮะวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับใครที่มีดอกไม้ปักอยู่ในใจกันอยู่ตรงโต๊ะทำงานหรือปลูกดอกไม้อยู่ที่สวนหน้าบ้านหรือใครที่มีแบบว่ากิ๊บดอกไม้กระเป๋ารูปดอกไม้อะไรที่มันเป็นดอกไม้ที่อยู่ข้างหน้าข้างกายนะฮะถ่ายสิครับถ่ายสิแล้วก็ส่งมาบอกกันว่านั่นคือดอกอะไรอันนี้ดอกนี้ได้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่งมาบอกกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวเรดอมหาผู้โชคดีแจกให้นะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเกี่ยวกับดอกไม้ล้วนๆวันนี้

โอ้โหชีวิตของคนเรานะอยู่กับดอกไม้เต็มไปหมดเลยดอกไม้ปักใจกันพอดีเลยครับพี่นี่กำลังจะซื้อดอกไม้ไปไหว้พระได้จังหวะนะฮะบางคนก็มองมีอะไรนะพวงมาลัยดอกมะลินะฮะตรงหน้ารถพอดีครับพี่เป้ใช่ไหมโอ้ได้หมดเลยนะครับที่ส่งมานะครับพวงมาลัยได้ไหมครับพี่เป้มะลิล้วนๆหนึ่งพวงได้สิครับแบบนี้ก็ได้นะฮะกระเป๋าเครื่องสำอางลายดอกไม้ได้ไหมครับได้ครับผมอะไรที่มันเป็นดอกๆอยู่ข้างตัวคุณเนี่ยว่ามาเดี๋ยวเรนด้อมขอพูดชุดดีนะฮะเรื่องของการถ่ายรูปนะฮะไม่ต้องกังวลถ่ายเก็บไว้ก่อนถ้าพี่เป้เรนด้อมเจอแล้วเดี๋ยวเราได้คุยกันค่อยส่งภาพกันหลังใหม่นะฮะดอกไม้

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้พี่หวีผมที่ไรอ่ะผมมันติดหวีเยอะขึ้นทุกวันเลยอ่ะน้องหมอ
1: ไม่ต้องกังวลค่ะพี่อ้อยผมร่วงก็คือเรื่องปกติผมคนเราร่วงตามธรรมชาติได้50ถึง100เส้นต่อวันค่ะเพราะผู้หญิงมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นผมก็เลยเส้นเล็กลงขึ้นใหม่ก็ช้าผมมีบางบริเวณกลางศีรษะปัจจัยมีหลากหลายค่ะทั้งความเครียดนอนน้อยลดน้ำหนักผิดวิธีขาดธาตุเหล็กโปรตีนสังกะสีหรืออาจเป็นโรคที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ถ้าผมร่วงเยอะผิดปกติ 2-3 เดือนขึ้นไปควรที่จะรีบพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ

0: ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรมกรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์กรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
4: เกาะเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ด้ Drive your day
8: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: มีดอกเยบริยาอยู่ที่โต๊ะทำงานค่ะทุกสัปดาห์จะต้องสลับดอกไม้ให้สดชื่นค่ะทำงานเหนื่อยๆก็มองดอกไม้สบายตาสบายใจค่ะนี่อันนี้ดีนะฮะข้างกายไม่มีพี่เป้เอาข้างบ้านได้ไหมดอกบัวของข้างบ้านได้ถ้าแลนดอมเจอเดี๋ยวได้แน่นอนนะฮะปลูกกล้วยไม้เพลินพิษแฟนตาซีดอกบานวันนี้พอดีเลยค่ะพี่เป้โอ้โหกำลังดีเนาะอุ๊ยอันนี้ข้อความบอกว่าไม่ได้ทันเรื่องนะครับพี่แป้กกนหยิบมาวันนี้ไล่ดอกไม้แล้วยังไงคุณจะถ่ายภาพนี้ส่งให้ผมเหรอบ้าบอโอ้ยดอกแคทัสก็เพิ่งออกเมื่อเช้านี้เองครับพี่แป้นะฮะโอ้ที่หนูนะคะมีดอกไม้เยอะมากค่ะพี่แป้เพราะว่าหนูเป็นร้านขายดอกไม้ค่ะโอ้โหแม่อยู่แต่ความสดชื่นนะเนาะดีดีนะอ่ะไม่รู้แหละแรนดอมหาผู้โชคดีนะครับ1ผู้โชคดีได้แก่ชื่อคุณบีนะฮะสวัสดีครับคุณบี
1: สวัสดีค่ะพี่แป
0: ้โอ้ยสดชื่นสดใสเหมือนดอกไม้บานยามเช้านะฮะ
1: รับไปยิ้มหน้าบานเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ไปแล้วน้องกับสิทธิ์ตอนนี้มา 1,000 บาทนะยินดี
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ครับปกติอยู่กับดอกไม้ทุกวันไหมฮะ
1: ก็จริงๆแล้วก็อยู่กับดอกไม้บนโต๊ะทำงานนั่นแหละค่ะทุกวัน
0: โอ้จริงเหรอฮะยังไงฮะเราก็คือเปลี่ยนทุกวันเหรอหรือยังไง
1: ค่ะก็จะมีแม่บ้านมาช่วยเปลี่ยนให้ทุกวันค่ะเป็นดอกไม้สดค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนใหญ่แล้วเป็นดอกไม้ประเภทไหนยังไงครับ
1: ก็จริงๆแล้วดอกไม้ที่หาง่ายเลยค่ะที่แม่บ้านไปตลาดแล้วซื้อกลับมาได้อะค่ะเพราะว่าก็จริงๆเป็นผู้หญิงสายมูล่ะค่ะสินแสบอกว่าต้องมีดอกไม้บนโต๊ะทำงานทุกวัน
0: อ๋อเราก็เลยต้องมีทุกวันก็เลยแม่บ้านจัดให้ทุกวันเลยอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่ปีนี้ก็ต้องเป็นสีเหลืองกับสีชมพูก็จะเป็นดอกไม้ตามสีค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเขาสินแสเขาบอกไว้แบบนั้นเหรออันนี้ใช้ได้กับทุกคนไหมฮะ
1: จริงๆแล้วก็คงตามดวงนะคะแล้วก็ตามความเชื่อด้วยบังเอิญหมูจัดค่ะ
0: ดวงใครดวงมันใช่ไหมแต่ถ้าเป็นดวงฉันแล้วก็ปีนี้เป็นดอกไม้สีชมพูกับสีอะไรนะเมื่อกี
1: ้สีเหลืองค่ะ
0: สีเหลืองกับสีชมพูนะฮะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองแล้วยังไงฮะมันก็จะทำการงานก็จะปังชีวิตเราก็จะดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: มันก็ทำให้อารมณ์ดีดูลูกน้องน้อยลงมั้งค่ะ
0: โอเคงั้นผมเชื่อว่าลูกน้องคงจะประเคนดอกไม้ทุกวันเลยนะฮะโอเควันนี้ได้รับไปกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับ1เพลงที่เลือกไว้อยากฟังเพลง
1: แสนล้านนาทีค่ะของเบลสุคน
0: โอเคเดี๋ยวจัดให้เลยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณเช่นเดียวกันฟังกรีนเวฟมาตั้งแต่สาวจนตอนนี้ก็สาวจัดละค่ะ
0: โอ้โหน่ารักมากครับอยู่ด้วยกันไปยาวๆนะครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณเช่นกันครับขอมีความสุขนะฮะแล้วก็ขอให้ดูลูกน้องน้อยลงอย่างที่ว่าด้วยยินดีด้วยครับได้ไปแล้วสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะ1ท่านกับ Trip Up to Mile รับบริการรถไซค์นะครับฟรีที่ทิปอินชัวร์ครับ Blue Pass แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์นะครับลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทด้วยเช่นกันครับ

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
1: คุณผู้ฟังสมัครสมาชิกแชมเปี้ยนคลับหรือยังครับของถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับอันนี้เป็นคลับพิเศษสำหรับครอบครัวแชมเปี้ยนเลยนะครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเนื้อหน้าดูนี่นะครับคือสมัครแล้วมันดีมากนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนทุกยอดซื้อนะครับให้กลายเป็นความคุ้มค่าแบบจัดเต็มนะครับเราซื้อผลิตภัณฑ์ของถุงขยะแชมเปี้ยนใช่ไหมครับเราก็จะได้สะสมคะแนนพอสะสมคะแนนได้เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อจากรุ่นไหนแบบใดราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับทั้งช่องทางของออฟไลน์ออนไลน์นะฮะของร้าน Modern Trade ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ Champion Bag Official Shop นะครับใน Shopee Lazada แล้วก็ TikTok Shop นะครับรวมไปถึงช่องทางของแชมเปี้ยนเองก็คือ www.championbags.com นะครับหรือจะสั่งซื้อทาง LINE OA นะครับของถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับแอดไลน์ด่วนได้เลยนะครับที่แอด championbags back me s นะครับนะฮะพอเราสมัครสมาชิกเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะสมาชิกใหม่รับทันที200คะแนนแล้วก็ยังมีคูปองส่วนลดให้อีก100บาทและนี่ตรงนี้ฮะทุกๆยอดซื้อ3บาทรับ1คะแนนนะฮะคะแนนที่ได้ยังไงเอาไปช็อปต่อได้ทันทีคุณผู้ฟังโอ้โหคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วสมัครเลยนะฮะกับแชมเปี้ยนคลับนะครับซื้อทุกครั้งสะสมได้ทุกยอดแล้วก็ยิ่งซื้อยิ่งคุ้มด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอัปเดตความคุ้มค่านี้ง่ายๆสมัครได้เลยนะครับวันนี้ผ่าน LINE OA นะครับ @championbagsbackbs นะครับย้ำตลอดนะครับ championbagsbackbs นะครับนะฮะแล้วก็อยากจะบอกชาว Green Wave ไว้ก่อนนะครับรีบไปโหลดรีบไปสะสมคะแนนนะฮะกับแชมเปี้ยนคลับไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมดีๆกับบิลกินเร็วๆนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เป้รู้ข่าวนะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆจะต้องรีบมาบอกให้กับคุณผู้ฟังชาวกรีนเว็บได้ทราบกันก่อนนะครับติดตามกันไว้ให้ดีแล้วกันนะฮะกับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูไปสมัครสมาชิกกันครับ
0: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิลกินหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงขยะแชมเปี้ยน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: Love you mama Love you papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozac
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love you mamaอยู่ป๊าป๊าโนไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
3: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: smart light on
4: นำทาง
5: Smart Turn Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
6: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: เติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตา
2: วันชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
1: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื
4: ้อทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่อง

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม
0: ลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าวริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: มาเจอเซนันเดย์ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมมาต้องเหรอจะพี่ได้วันไหนอ๋อ
6: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสคาร่าใช่ดีเวรมาสก้าคอนตานียาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ่ะเดรย
6: ์โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ฟีแอล
1: จำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก

0: ษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม.23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: 1 2 3 go
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
4: ้ดูคอนเสิร์ตแล้วอายุยืนไปมาไปมา Remaster Concert คุณเป็นแฟนคลับพี่กบนี่
5: อ้าวเป็นแฟนคลับพี่กบเป็นแฟนคลับพี่หลายๆพี่เลยพี่ก้อย
4: ตามไปกรี๊ดเลยนะตามไปกรี๊ดได้เลยนะพี่ก้อยสรัญญาก็มา
5: ฟังตั้งแต่แบบ
4: พี่แอมพี่แหม่มพี่ปุ้ม
5: โอ้ใช่ไหมล่ะ
4: เฉลียงอ่ะ3ท่าน
5: โอ้โหทั้งนั้นเลยอ่ะ
4: เขาชอบอยู่ด้วยกัน3คนแล้วก็มันมากเลยนะพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบเนี่ยใครที่ยังตามล่าหาบัตรอยู่นะน่าจะมีอยู่นะฮะลองไปดูนะฮะที่ Ticket Manager ได้นะครับ
5: นะคะอ่ะติดตามกันเนาะถามกันไปมาอยู่เหมือนกันนะว่าเธอเดินทางเมื่อไหร่เธอเดินทางอีกหรือเปล่า
4: เธอถามใครอ่ะ
5: ก็ถามไปทั่ว
4: แล้วเธอยังไงแล้วเธอจะไปกับเขาเหรอ
5: ไม่รู้เหมือนกันถ้าเขาชวนฉันก็ไปถ้าเขาไม่ชวนฉันก็ไม่ควรไปอินเดียปะล่ะ
4: เฮ้ยเห็นเขาบอกฟรีวีซ่าปะ
5: รัฐบาลอินเดียเขาเปิดให้คนไทยขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบ e-tourist วีซ่าได้ฟรีนะคะก็คือนโยบายนี้อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับวีซ่าสามารถพำนักในอินเดียได้30วันแล้วก็เดินทางเข้าประเทศได้2ครั้งโดยมาตรการนี้มีผลไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2027ปีหน้าหรือจนกว่ารัฐบาลอินเดียจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยที่วางแผนเดินทางจะไปเที่ยวอินเดียก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็ยื่นขอ e-tourist วีซ่าได้ด้วยตัวเองที่เว็บทางการของรัฐบาลอินเดียนี่แหละระบบจองวีซ่าให้โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมใดๆนะคะมันก็จะช่วยลดขั้นตอนลดก็เรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยให้กับนักเดินทางชาวไทยได้อย่างมากนะคะซึ่งการที่รัฐบาลอินเดียประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียม e-tourist visa แล้วก็กำหนดระยะเวลาบังคับใช้ยาวนานถึงสิ้นปี2027ก็จะช่วยให้นักเดินทางก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้ง่ายขึ้นนะคะนโยบายนี้ก็ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายนะแต่ว่ายังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของอินเดียด้วยเหมือนกันในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยให้เข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวในระยะยาวด้วยนะคะเผื่อว่าใครที่อาจจะแบบมีแพลนก็อาจเล่งๆอยู่อะไรเงี้ยมันก็พอดีเลย
4: ครับ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ไปปะก็น่าไปอยู่นะ
5: คิดอยู่ว่าเอ๊หรือว่าจะกลับสักรอบนึงนะ
4: เฮ้ยน่าไปนะ
5: นะคะเพราะว่าตอนนั้นที่ไปเธอเสียค่าธรรมเนียมทำไมไม่ฟรีค่าธรรมเนียมแต่ตอนนั้นก็หลายปีมาแล้ว
4: หลายจุดหลายพื้นที่ของทางอินเดียเขาแบบว่าน่าสนใจมากเลย
5: ใช่แล้ว
4: ผมยังจำภาพทัชมาฮาลได้ติดตาติดใจอยู่ทุกวันนี้เลย
5: ยังไม่เคยไป
4: สวยงามมากคุณของจริงมันคือแบบโอ้อลังมาก
5: ยิ่งใหญ่แบบอย่าง
4: น
5: ี้
4: แล้วมันแบบโอ้โหมันคือแบบอ่อนนะทั้งนั้นแล้วมันดูแบบสวยงาม
5: ต้องไปเห็นด้วยแบบ
4: ใช่
5: ตาตัวเองนี้เลย
4: จริงๆต้องไป
5: กลับไปปะล่ะ ไม่ชอบเลยอ่ะเวลาที่เขาแบบ อย่างเงี้ยมันดูแบบแปลกๆอ่ะดูมีพิรุธ
4: เดี๋ยวเรากันว่ากันนะโอเคนะ
3: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and MeJ playlist 55 minutes DJ Pay
4: วันอังคารครับคุณผู้ฟังวันอังคารทำไมครับวันอังคารนานๆฟังดีนี่ไงสืบเนื่องมาจากข้อความหนึ่งนะฮะเมื่อหลายวันก่อนแหละนะฮะเขาส่งมาเขาบอกว่าพี่เป้ยังมูฟออนจากคอนของพี่ป้อมพี่โต๊ะไม่ได้เลยแต่ไม่ต้องเปิดเพลงของอัศวินวสันต์ก็ได้นะแต่ขอแบบว่า1ชั่วโมงกับเพลงที่พี่ป้อมอยู่เบื้องหลังได้ไหมครับนะนี่เขาให้โจทย์พี่เป้มาแบบนี้ตายละก็ปวดตึบเลยนะมึนตึบเลยคุณฟังช่วยผมด้วยได้ไหม เอาไหม

สิกมากเนาะเพลงนี้เนาะโอ้แล้วได้ยินเพลงนี้บนเวทีคอนเสิร์ตด้วยมันแบบจับจิตจับใจดีเหลือเกินนะครับเพลงต่อไปเพลงนี้พี่ป้อมนะครับก็เป็นคนทำดนตรีให้เหมือนกันนะครับพี่แหวนทิติมาสุตสุนทรนะฮะกับเรามีเราเนื้อร้องเพลงนี้จากพี่ดี้นะฮะส่วนทำนองจากพี่ป้อมครับ

การทำงานสมัยก่อนเขาทำงานกันเป็นทีมนะคุณผู้ฟังเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีพี่เต๋อเรวัตพุทธินันท์ที่ไหนนะครับเรามักจะเห็นพี่ป้อมอยู่ที่นั่นนะครับแม้กระทั่งเวลาพี่เต๋อมีคอนเสิร์ตนะครับพี่ป้อมก็จะเป็นมือกีตาร์ให้บนเวทีนะครับตลอดในทุกๆคอนเสิร์ตเหมือนกันนะครับเขาจะทำงานด้วยกันเป็นทีมเนาะนะครับแล้วในอัลบั้มของพี่เต๋อเนี่ยจริงๆแล้วทุกอัลบั้มนะครับพี่ป้อมมีส่วนร่วมอยู่แล้วนะครับคือสมัยก่อนในการเข้าห้องอัดดนตรีเนี่ยเขาก็ใช้ซาวด์ดนตรีจริงๆเนาะนะฮะพี่ป้อมเองนี่ก็เป็นมือปืนนะเขาเรียกมือปืนรับจ้างเข้าไปอัดกีตาร์ให้หลายอัลบั้มมากเหมือนกันนะครับอัลบั้มของพี่เต๋อทุกอัลบั้มด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เพลงนี้นี่พี่ป้อมก็มีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันนะครับเป็นหนึ่งในเพลงที่ได้ฝากผลงานในการทำดนตรีเอาไว้ให้พี่เต๋อนะฮะเจ้าสาวที่กลัวฝนนี่ก็ใช่ครับยิ่งสูงยิ่งหนาวนี่ก็ใช่เนาะฝีมือพี่ป้อมเหมือนกันแล้วรวมไปถึงเพลงนี้ด้วยนะครับดอกไม้พลาสติก

0: last day
1: โอ้เพราะจับใจเนาะมีคุณผู้ฟังบอกว่าพี่เป้เพลงนี้หนู2ขวบนะแต่หนูร้องได้ทั้งเพลงเลยโอ้นะฮะอ่ะเพลงมันก็อยู่ในตามช่วงวัยเนาะแล้วก็เราก็ซึมซับนะครับในแต่ละเพลงแตกต่างกันไปในแต่ละโมเมนต์เนี่ยนะครับไปที่เพลงต่อไปบ้างโอ้ถ้าจริงๆแล้วอันทำอัลบั้มเลยนะคือไม่ได้แค่ทำเพลงนี้เพลงเดียวด้วยคือพี่ป้อมเนี่ยนะฮะรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์นะครับให้กับอัลบั้มชุดแรกของวงไมโครครับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือร้องไกด์ให้นะครับในอัลบั้มนี้ด้วยนะครับ นี่ฮะอบเรียกว่าเป็นการคลอดวงไมโครนะฮะจากฝีมือของพี่ป้อมอัศนีเลยทีเดียวพี่เป้เลือกเพลงรักปอนให้ฟังกันแล้วกันเนาะเพราะว่าในอัลบั้มนี้เพลงโอ้โหเพลงดีๆเยอะมากอย่าดีกว่าเงี้ยอู๊ดกับแอดอยากจะบอกใครสักคนจำฝังใจเห็นไหมเอารักปอนฟังแล้วกันเป็นเสียงของพี่กบนะฮะร้องไว้นะฮะจากอัลบั้มร็อกเล็กๆฝีมือของพี่ป้อมดูแลครับเปิดปกเทปกันหน่อยไหมคุณผู้ฟังใครมีปกเทปเปิดดูกันหน่อยแล้ว

ีคนบอกว่าพี่เป้เด็กๆเขาจะรู้จักปกเทปไหมอ่ะสมัยก่อนเราฟังเพลงจากปกเทปคัสเซ็ตกันนะฮะแล้วในปกเนี่ยมันก็จะมีเขียนบอกไงว่าเพลงนี้ทำนองโดยใครเนื้อร้องโดยใครเรียบเรียงโดยใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเรามีปกเทปกันก็เปิดดูกันหน่อยนะครับว่ามีเพลงไหนที่พี่ป้อมนะฮะทำดนตรีให้อีกบ้างนะครับจะพยายามเรียบเรียงมาให้ได้ฟังกันในชั่วโมงนี้เนาะนะครับเท่าที่เป็นข้อมูลนะครับที่หาได้นะฮะอยู่ประมาณนี้นะครับที่ทำนองให้นะครับแล้วก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์ให้ร้องไกด์ให้นะครับเพลงต่อไปคือจริงๆแล้วอัลบั้มชุดนี้เป็นอัลบั้มที่พิเศษค่อนข้างจะแต่งเองร้องเองนะครับแต่ทีเนี้ยก็เป็นการที่พี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยเขาเปิดค่ายขึ้นมาชื่อค่ายเพลงว่ามอมิวสิกนะครับแล้วในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็ศิลปินในค่ายที่โด่งดังมากๆนะครับหนีไม่พ้นก็คือโลโซครับนี่ฮะก็เป็นการผ่านมือนะฮะการเห็นศักยภาพนะฮะของโลโซนะฮะพี่ป้อมพี่โต๊ะก็เลยจัดให้นะครับมาอยู่ในค่ายด้วย

เรียกว่าไปค่ายแจ้งเกิดนะฮะให้กับโลโซนะฮะมีคนบอกว่าถ้าไม่มีมอก็ไม่มีเสกนะคะมอมิวสิกเนี่ยสร้างศิลปินมาหลายวงแล้วก็ดังๆทั้งนั้นเลยนะครับ10 ล้อ 10 ล้อก็อยู่ในมอมิวสิกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องผ่านมือพี่ป้อมมาด้วยเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้ลงไปแต่งทำนองให้หรือเรียบเรียงให้แต่อาจจะเป็น Exclusive Producer ให้ในแต่ละอัลบั้มนะครับความลับในใจครับมอมิวสิกครับผมกับวง10 ล้อ

มีคนบอกว่าพี่เป้พูดถึงวงแท็กซี่เหรอวงแท็กซี่ไม่ได้อยู่ในมอมิวสิกป่ะครับพูดถึงวง10ล้อนะพี่เป้พูดคำว่าแท็กซี่เอาไว้เหรอ10ล้อนะนี่คือวง10ล้อนะกับพี่ฮิวโก้นะกับความลับในใจนะฮะตอนนั้นอยู่ในค่ายของมอมิวสิกเนาะนะครับค่ายมอมิวสิกนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่พี่ป้อมพี่โตเนี่ยครับเป็นคนกำเนิดเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วได้มาเจอกับซิลิฟูด้วยจริงๆซิลิฟูเนี่ยตอนอัลบั้มชุดแรกเลยนะเขาอยู่กับค่ายเบเกอรี่นะครับแล้วหลังจากนั้นมันเจอวิกฤตต้มยำกุ้งมั้งมันก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับทีนี้ไปเจอพี่ป้อมที่งานหนึ่งครับแล้วซิลิฟูเนี่ยขึ้นไปเล่นเพลงบนเวทีนะครับแล้วเหมือนจะเอาเพลงของพี่ป้อมไป cover ไม่สารล่อฟ้ามั้งหลังจากนั้นแหละฮะตรงนั้นเป็นจุดประกายนะฮะที่ทำให้พี่ป้อมเห็นอะไรบางอย่างของวงนี้ฮะก็เลยนี่ฮะอัญเชิญมาเลยอัญเชิญมาเข้าค่ายมอมิวสิกแล้วก็ทำอัลบั้มต่อเนื่องกันมาเลยทีเดียวนะฮะในนามของซิลิฟูและมอมิวสิกนะครับเพลงแรกที่ทำให้เราได้รู้จักซิลิฟูนะครับในค่ายของมอมิวสิกนะเพลงนี้

มีคนบอกว่าวันนี้เหมือนเรียนวิชาประวัติศาสตร์ดนตรี101เลยอ่ะพี่เป้บ้าบอก็เป็นวันอังคารไงวันอังคารนานๆฟังทีแล้วเพลงนี้ก็นานมากนะครับที่เราไม่ได้ฟังด้วยกันมูรักฉันเกิด

ไอมอลมิวสิกนะครับที่ผ่านการรังสรรค์มาจากพี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยมีหลายวงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าดูจากเวลาแล้วชั่วโมงนี้คงไล่เรียงให้ได้ครบนะคงไม่ทันแน่ๆนะฮะงั้นขออนุญาตไปที่เพลงนี้ดีกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เราไม่ได้ฟังกันนานมากแล้วเหมือนกันนะครับแล้ววงนี้ชื่อวงว่า Fahrenheit Chilling Track เลือกเพลงนี้ให้ฟังนะครับผิดไหมจำเขาได้ใช่ไหมครับไฟไม่ใช่ไฟสิทรายทรายฟาเรนไฮต์

0: ข้อความที่ทำให้ใจฟูอ่ะพี่เป้เพลย์ลิสต์วันนี้รสนะมันเป็นเพลงที่แบบไม่ค่อยได้ฟังอ่ะแล้วซาวด์แต่ละเพลงมันดีมากอ่ะโอ้ดีใจนะฮะดีใจที่มีความสุขไปด้วยกันแบบนี้นะฮะกับวันอังคารนานๆฟังทีเนาะ Chilling
1: Track โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน Bอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: ขอเบรกผลงานที่อยู่เบื้องหลังของพี่ป้อมพี่โตแป๊บหนึ่งกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามาที่ช่วงของเดบิวต์แทร็กนะครับเพลงนี้จากซิริเบคอนนะครับส่งเพลงมาใหม่ชื่อเพลงว่าคนขี้ใจน้อยครับคุณผู้ฟัง
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: โดย73ปีทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Make a Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: พี่เป้เปิดเพลงพี่ติ๊กชิโร่ด้วยสิพี่ติ๊กก็เคยอยู่ค่ายมอมิวสิกนะพี่เป้อยากเปิดมากนะครับเปิดไม่ทันวงซิลอีกนะใช่ไหมยูยี่ก็เคยอยู่ในค่ายนี้นะโอ้มันมีอีกหลายวงมากนะครับที่เปิดให้ไม่ทันไม่เป็นไรนะเพราะว่าเพลงสุดท้ายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่พี่ป้อมนะครับได้ทำงานร่วมกันกับน้าแอดคาราบาวแล้วก็ทำเพลงที่ยาวมากครับมีเวลาให้ฟังถึง7นาทีกว่าๆยาวจริงเพลงนี้ชีวิตสัมพันธ์นะฮะผลงานของพี่ป้อมที่อยู่เบื้องหลังอีกหนึ่งเพลงแต่อยู่เบื้องหน้าด้วยนะฮะเพราะร้องในเพลงนี้ด้วยจริงๆเพลงพี่ติ๊กชิโร่อ่ะพี่ป้อมเคยอยากจะได้เอามาร้องเองนะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอ่ะขอซื้อนะขอพี่ติ๊กซื้อด้วยแต่พี่ติ๊กเขาไม่ขาย

0: ฟังแล้วมีความสุขเหลือเกินเนาะคุณทุกๆคนว่าไงเสียงพี่ป้อมนี่คือสุดมากในเพลงนี้ส่งกำลังใจให้พี่ป้อมนะครับวันนี้คงจะเป็นวันสุดท้ายที่จะส่งคุณแม่ของพี่ป้อมนะครับสู่ภพภูมิที่ดีจิตใจแข็งแกร่งมากนะครับกับคอนเสิร์ต5รอบที่ผ่านไปในช่วงจังหวะที่ต้องได้รับข่าวกับการสูญเสียของคุณแม่ของพี่ป้อมพี่โตไปนะครับก็ขอแสดงความเสียใจมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: สำรวจให้พี่เป้หน่อยนะครับที่บ้านมีขยะรีไซเคิลอยู่หรือเปล่ากระป๋องอลูมิเนียมนะฮะถ้ารวมๆกันนะครับ25บาทต่อ1กิโลนะกระป๋องเหล็กนี่1บาท50สตางค์ต่อ1กิโลขวดเพชร2บาทต่อ1กิโลกระดาษขาวดำนะฮะ2บาทต่อ1กิโลเห็นไหมเศษเหล็กเศษโลหะเศษสังกะสีก็ทำได้เหมือนกันนะครับกรีนเว็บอยากจะชวนนะครับให้ลองมองนะฮะว่ามีขยะยังไงอยู่ในบ้านเอามาแยกแยกเสร็จแล้วก็ผ่านโครงการนี้กันนะฮะกรีนเว็บแชร์ for care can to care นะครับมูลค่าที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะสามารถกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้นะครับก่อนทิ้งแยกหน่อยแล้วก็เอาไปนะครับรวมกันแบบนี้นะฮะที่ Recycle Day นะครับเขารับซื้ออยู่แล้วแล้วก็บอกเขาด้วยว่านี่คือโครงการของ Green Wave นะทุกอย่างมันก็จะเข้ามาสู่ในระบบนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
6: 0 %กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

ซคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชั่งน้ำหนัก
2: Allwell
3: Allwell เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
4: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินท
5: ร์ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
7: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11 โมงถึง 4 ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
5: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
8: มีชีสอีกไหม
9: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
10: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
11: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
10: ครบทุกภูมิภาค
11: ทั่วไทย
10: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
11: ครบทุกระดับราคา
10: ราคาหลักล้าน
11: ไปจนถึง
10: หลายร้อย
11: ล้านบาท
10: 16-20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
12: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
13: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
14: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
15: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
16: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
17: คิดถึงนะคะ
15: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
16: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
15: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
18: เธอคนนี้คือผู้จัดละครที่ใช้ความสามารถลบคำสบประมาทออกจากชีวิตตู่ปิยวดีมาลีนนท์
19: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: ClubInspired.
18: จากเรื่องราวหลังจอสู่ชีวิตจริงของมนุษย์แม่สวยหรูแต่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะทุกฉากเธอขอพิสูจน์ด้วยตัวเองพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
2: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
14: ถามเร็วตอบเร็วนึกถึงฝนตกนึกถึงเพลงอะไร
3: ฝนตกที่หน้าต่าง
14: โอ้โหนึกถึงแดดออกนึกถึงเพลงอะไร
3: ฟ้าใสแดดสีจาง
14: ก็ได้อยู่นะแต่ละเพลงเป็นชื่อยักษ์90หมดเลย80หมดเลย
3: ทดลองคิดดูแล้วกันไม่มีอะไรมากแค่ผู้ทดลองคิดดู
14: นึกถึงทะเลนึกถึงเพลงอะไร
3: ต้องไปถามเยอะจังเลยอ่ะถ
1: ามฉันถามกลับนะ
14: อย่า
1: ไม่ถามกลับสั้นๆเลย
14: ว่าถามทำไม
1: มีเวลาเยอะขนาด
14: ไม่เยอะไม่เยอะ
1: เธอตอบให้ชื่นใจหน่อยสิ
14: ฉันก็อยากจะคุยกับเธอบ้างอะไรบ้าง
1: คุยกันมาตั้งแต่แปดโมงแล้วคุยกันมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วพอเหอะ
14: วันเสาร์ช่วยกันนานมาก
1: นะคะคุยเรื่องนี้ดีกว่านะคะเรื่องราวของ Green Update ค่ะในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานะคะคือเวลาที่เรามองแบบเทือกเขาหิมาลัยอ่ะมันมีความแบบสวยๆเน
14: า
1: ะเธอ
14: มองตอนไหนก่อนตอนนี้ยังไม่เห็นเลย
1: ตอนนี้ยังไปมองสิตอนปีที่ที่ไปสิ
14: ใกล้ๆมองไม่เห็น
1: เจอนะคะคือแต่ว่าลองนึกสภาพดูเวลาที่มันเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยนะคะโอ้โหทุกอย่างมันดูแบบความพังพินาศที่มันเกิดขึ้นความสูญเสียต่างๆนะคะมีรายงานนะบอกว่าเทือกเขาหิมาลัยสูญเสียมวลของธารน้ำแข็งเร็วมากๆนะคือจากจำนวนธารน้ำแข็งประมาณ 40,000 แห่งนะคะทั่วภูมิภาคเทือกเขาฮินดูกุสเทือกเขาหิมาลัยซึ่งคือมันเป็นเทือกเขาแบบว่าขนาดใหญ่ที่มันทอดผ่านหลายประเทศนะตอนนี้มีการติดตามธารน้ำแข็งถ้าเกิดว่าลงไปในภาคสนามเนี่ยเพียง21แห่งเท่านั้นที่มีความเสี่ยงสูงเลยก็คือทะเลสาบธารน้ำแข็งเกือบ200แห่งที่อยู่ในอินเดียคือในจำนวนนี้นะคะมีอยู่56แห่งถูกจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อประชาชนหลายล้านคนนะคะที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ปลายน้ำคือมันมีงานศึกษาก็บอกว่าเทือกเขาหิมาลัยเข้าใกล้จุดพลิกผันเนื่องจากว่าธารน้ำแข็งที่บอกว่ามันละลายเร็วกว่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านน้ำแล้วก็ภูมิภาคอาจจะเข้าสู่ภาวะปริมาณน้ำสูงสุดภายในช่วงกลางศตวรรษนี้คือถ้าเกิดว่าเราลองนึกภาพดูนะตามปกติแล้วเวลาที่แบบเกิดน้ำท่วมอะไรเงี้ยน้ำท่วมทั่วไปมันก็จะมีแค่แบบมวลน้ำที่มันไหลแบบล้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำแบบจากแบบฝนตกหนักหรือว่าน้ำแข็งที่มันละลายอย่างกระทันหันแล้วไหลไปบวกกับพวกแบบดินหินโคลนตะกอนคือจำนวนมากมายมหาศาลอะมวลน้ำจะแปรสภาพเป็นเหมือนกับโคลนแบบเหลวข้นเหนียวอะเหมือนที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้ว
14: ที่เราได้เห็นกันไป
1: นะคะซึ่งอนุภาพในการทำลายล้างก็คือพังพินาศอ่ะ
14: เพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้แล้วนะฮะเมื่อชั่วโมงที่แล้วคุณบอกว่าอินเดียฟรีวีซ่าอยู่นะฮะหาพื้นที่ดีๆนะคุณผู้ฟัง
1: ไปคนละที
14: ่ ถ้าเกิดคุณบอกว่า ถ้ามันน่ากลัว
1: มันเป็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติที่มันเกิดขึ้น
14: ห่างๆ นะหน่อยดูมันห่างๆไกลๆดีกว่า
1: คือมันพูดยากเหมือนกันเนาะบางทีแบบ
14: มัน
1: อยู่ในแบบพื้นที่หรือว่าในจุดที่แบบเอ้ยมันก็เป็นจุดในเรื่องของการ

0: ปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังเรื่องของชีวิตคนที่อยู่ในเมืองมหานครเนาะวุ่นวายมากๆมีเรื่องให้ทำเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคุณผู้ฟังบางครั้งมันก็เข้าใจได้อยู่แหละมันมีความยุ่งอ่ะก็ยุ่งก็คือลืมจ่ายค่าไฟจะดีแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดการเรื่องไฟฟ้าได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว MEA ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะคะพร้อมให้บริการทุกเรื่องไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์คือคุณไม่ต้องเดินทางไปที่ทำการที่เสียเวลาต่อไปนะคะแก้ปัญหาเรื่องบินค่าไฟหายจ่ายสะดวกตรวจสอบค่าไฟฟ้าย้อนหลังได้ผ่านแอปพลิเคชัน MEA Smart Life นะแต่ถ้าเกิดว่าแจ้งไฟฟ้าขัดข้องนะคะต้องไลน์ MEA Connect ค่ะพร้อมดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพียงคุณเพิ่มเพื่อน @MEA Thailand แล้วก็รวมทุกบริการด้านไฟฟ้าค่ะที่เว็บไซต์ www.mea.or.th นะคะเรียกได้ว่าสะดวกมากๆปลอดภัยแล้วก็หมดกังวลเรื่องมิจฉาชีพด้วยนะคะใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดก็ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าเราได้เยอะเลยนะสัมผัสพลังดีๆที่เจิดจ้ากับ MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณค่ะ
1: ครับ Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะนะฮะจากพอพีสนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงโอ้ถ้าเกิดเราฟังนะแล้วก็เคลิ้มตามเนื้อเข้าไปทีละนิดทีละนิดเนี่ยนะฮะโอ้มันก็แบบมีความสุขแบบโอ้เพราะมากนะครับเพราะมากอีกเพลงนึงนะฮะคุณผู้ฟังช่วยแนะนำไว้บอกเพลงนี้ก็เพราะมากเหมือนกันนะพี่เป้งานล่าสุดของ No One Else นะครับชื่อเพลงว่าคนคนนี้เป็นของคุณอ่ะลองฟังดูครับ
1: คนท

ั่วโมงนี้จะพยายามตามใจคุณฟังให้ได้มากที่สุดนะครับจะเปิดทุกเพลงที่คุณถามถึงเพลงต่อไปนะครับเขาเลือกเอาไว้นะครับบอกว่าเพลงไหนก็ได้แต่ขอเป็น For Eve นะครับงั้นเลือกเพลงนี้ให้ฟังไปรอเล่นไกลๆ ก็น่ารักนะเพลงนี้น่ารักดีลองฟังดู

ข้อความต่อไปบอกว่าขอจองเพลงสวยงามเสมอของบิลกินนะครับเพราะว่าคิดถึงยายที่เสียไปเมื่อปี2565โคตรคิดถึงมากเลยพี่เปิดให้หน่อยนะครับพี่เป้ได้สิครับนะฮะความคิดถึงมันโอ้มันบางทีมันก็เป็นเรื่องของความทรมานนะแต่ถ้าเราเกิดความคิดถึงขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวจากความรักและความผูกพันด้วยเพราะฉะนั้นก็คิดถึงในมุมดีๆมุมที่สวยงามเสมอเนาะแม้จะห่างกันไกลแสนไกลแล้วก็ตามความสุขอยู่ในใจครับ

พลงต่อไปนะครับส่งมาบอกว่าพี่เป้เพลงนี้ความหมายก็ดีมากเลยนะอยากให้ทุกคนได้ลองฟังนะฮะชื่อเพลงว่าที่ปลอดภัยเป็นเพลงของ Yesterday ครับคุณผู้ฟัง

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ไปที่อีกหนึ่งงานนะฮะของโบกี้และอ้อนที่ฝากไว้ในคาเฟ่ไนท์ไลฟ์ครับ

0: ปล่อยมาแล้ว1เสียงนั่นแหละฮะเพลงที่จะให้ทายคุ้นไหมเพลงอะไรเพลงอะไรส่งคำตอบสิมาพวกเราอีกทีได้ไหมเพลงนี้คือเพลงอะไรใครร้องหนอนะครับถ้าเกิดว่าตอบถูกนะเดี๋ยวเพลงที่คุณอยากฟังได้ฟังเลยอ่ะนะฮะส่งคำตอบไว้นะครับ
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
3: ว้า wow.
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดมีชิ้นก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: IF วันนี้พี่จะท้องแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
1: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
0: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็น
1: เธอคือวัน
0: มิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดย

0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: มีหลายคนถอดใจนะฮะเจอเพลงนี้เข้าไปไม่เล่นยากไม่เอาไม่เล่นละแต่ตอบถูกกันเยอะนะฮะพี่น้องมันไม่ได้เป็นเพลงยากขนาดนั้นนะครับเมื่อกี้ให้ไปคือแค่นี้ใช่ไหมฟังเต็มๆแล้วคุณจะอ๋ออึ๊บ

0: ชื่อเพลงว่าหยดน้ำในทะเลนะครับถ้าพี่เป้จำไม่ผิดน่าจะอยู่ในอัลบั้มบิลลี่เข้มมาใช่ไหมถ้าไม่เข้มก็เข้มตลอดอะไรเงี้ยแถวๆนี้แหละนะครับโอ้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคนเนาะที่พลังเสียงนี่คือแบบว่าไม่แผ่วเลยนะโอ้ยิ่งได้เห็นตอนนี้นะในยุคปัจจุบันนะถ้าขึ้นเวทีคอนเสิร์ตนะเอาอยู่นะเสียงนี่คือแบบว่าจากข้างหน้าเวทีทะลุไปนู่นเลยฮะสุดทางฮอเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณมากครับนี่คือหยดน้ำในทะเลของพี่บิลลี่โอแกนะเก่งมากครับตอบถูกกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะบางคนบอกว่าเพ่ไม่เคยฟังเลยเพลงนี้ไม่เป็นไรฮะก็ได้เรียนรู้เพลงไปด้วยกันตรงนี้นะครับนะฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เดี๋ยวอยู่ต่อกับพี่ยูนะครับส่วนพี่เป้ชวบก่อนแล้วนะครับปิดท้ายด้วยเพลงนี้คนที่เขาตอบถูกเขาเลือกไว้นะครับ Nuvo พรุ่งนี้เจอกัน 8:00 นกับผมเป้วิศวะกิตติขจรไปแล้วนะฮะขอมีความสุขมากๆนะครับ

0: หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 6 12
5: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ไลชี
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู Champion!

0: ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเคยพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวใ
2: ช่ Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
6: ตุ๊กแก

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้สี่ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
4: คนที่อยู่ในวงการร้านอาหารและเครื่องดื่มนะคะตอนนี้ยังไหวดีอยู่หรือว่ามันเหนื่อยนะคะศูนย์วิจัยกสิกรไทยเครีเสิร์ชนะคะเขาคาดการปีนี้นะคะมูลค่าตลาดของธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มจะอยู่ที่ 682,000 ล้านบาทเติบโต 3.9% จากปีก่อนแต่ว่าเป็นการโตที่ชะลอตัวลงนะคะท่ามกลางความท้าทายสารพัดค่ะมันจะเป็นการที่ตลาดเติบโตไม่ทั่วถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคบางกลุ่มอาจจะยังอ่อนแออยู่แน่นอนล่ะผลจากราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะต้นทุนอีกความท้าทายหนึ่งก็คือร้านอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยเปิดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ที่ปิดกิจการก็มีเหมือนกันนะคะโดยมีรายงานว่าในช่วง8 เดือนที่ผ่านมาธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 3,263 รายเพิ่มขึ้น 20% นะคะติด1 ใน 5ธุรกิจเปิดใหม่สูงสุดในขณะที่การยกเลิกจดทะเบียนกิจการนี้ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเป็น491รายหรือ 11% ก็สะท้อนให้เห็นถึงภาวะที่เรียกได้ว่าเข้าง่ายออกเร็วและการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่มค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันยังติดตามกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
5: All well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

คนเขาแซวผมว่าผมเช็ดเมาส์ทำไมใช่ไหมรังเกียจปู่เหรอไม่ใช่คุณผู้ฟังผมไม่ได้รังเกียจคือเมาส์มันเลื่อนไม่ไปก็เลยเช็ดเซนเซอร์นิดนึงนะฮะแล้วก็วันนี้ก็มาแทนพี่โบ1วันนะครับคุณผู้ฟังครับอยู่กับพี่ยูยาวๆถึงบ่าย 3:00 นเลยนะครับมี1เพลงเนี่ยคุณผู้ฟังก็ส่งเข้ามานะครับเป็นเพลงที่เราก็ได้ฟังกันทุกวันนะครับเป็นเพลงใหม่จากวิลเลียมนะฮะเป็นเพลงที่โหตอนนี้ฮิตมากๆนะครับชื่อเพลงว่าจำได้ว่าลืมนะครับ

0: โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน 106.5
1: Green Wave ถ้าเกิดดูจากข้อความนะให้ผมจัดอันดับเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยขอเข้ามาเยอะนะผมว่าเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่หลายคนขอเข้ามาบ่อยมากๆนะฮะแค่ได้คิดถึงของยาลินดานะฮะก็เป็นเพลงที่เนี่ยผมให้ติดท็อป10เลยเนี่ยนะของ Green Wave นะครับโอ้โหขอมาเกือบทุกวันนะครับเดี๋ยวเล่นให้นะจ๊ะข้อความนี้ผมแปลกใจนิดนึงเขาบอกว่าถ้าเกิดผมเปิดเพลงเพราะขนาดนี้ไปเป็นเทวดาเถอะค่ะคุณผู้ฟังให้ผมไปเป็นเทวดานี่หมายถึงไงคือไม่ต้องอยู่โลกนี้แล้วเหรอไปอยู่โลกบนอย่างนี้เหรอ

0: ็ทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้นะจ๊ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้าลุยกันต่อนะครับวันนี้พี่ยูมาแทนพี่โบ1วันนะครับทีมชั่วโมงหน้าอยากได้เป็นเพลงแนวไหนนะฮะทีมอะไรนะฮะส่งเข้ามาได้นะครับคุณผู้ฟังจ๊ะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: รู้ฟังครับเวลาที่เราดื่มน้ำหมด1ขวดนะฮะหรือว่ากินอาหารหมด1กระป๋องนะครับหรือว่ามีกล่องกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยปกติเราทำยังไงกับมันครับTikTok ลองคิดซิเราทำยังไงปกติผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ทิ้งใช่ไหมฮะแต่อย่าเพิ่งรีบทิ้งครับคุณผู้ฟังเพราะว่าของเหล่านี้เนี่ยยังมีคุณค่านะฮะไปช่วยใครต่อใครได้นะครับกับ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับชวนคุณครับแยกกระป๋องนะครับแยกพลาสติกกระดาษเอ่ยแก้วนะครับโลหะรวมถึงวัสดุรีไซเคิลประเภทต่างๆนะครับส่งต่อให้พาร์ทเนอร์ของโครงการนะครับเพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับซึ่งรายได้จากส่วนนี้เนี่ยนำไปสนับสนุนนะครับการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับของอาจใช้หมดแล้วแต่คุณค่ายังไม่หมดนะครับกันยายนนี้นะครับมาเปลี่ยนแคร์ธรรมดาให้กลายเป็นแคร์ที่มีความหมายนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก airtime.live/greenwave นะจ๊ะ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: คุณมีกลิ่นหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิพย
9: ์ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
10: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
9: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
10: อืมจะชัวร์เหรอ
9: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
10: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
11: มาเจอเส้นนั่นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
12: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
11: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์ะคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเลยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
12: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
13: Profile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
14: ์ JNK Beauty.com Top to File and File
15: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
16: เด
15: ี
16: ๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
15: เดี๋ยวมันก็ดีแน
16: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
15: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
17: แค่10

0: ายโต๊ะวิทยา EP 63ครั้งแรกกับการบุกรั้วโรงเรียนระดับ International รีวิวแบบเล่นใหญ่จัดเต็มในพื้นที่กว่า22ไร่พาดูทุกซอกทุกมุมห้องเรียนเบิ่มๆ Facility Big บรรยากาศแบบนี้มันดีมากยิ่งเปิดกว้างยิ่งเรียนรู้ได้มากกว่าศุกร์ที่18กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดย Basis International School Bangkok เติบโตบนรากฐานความเป็นไทยเชื่อมโยงก้าวไกลสู่สากล
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
3: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
2: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
3: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: 1 2 3 Go
1: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
6: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
7: Green Wave Share for Care Can to Carek
6: ันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
1: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
6: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
7: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
1: News โดย
8: ใครที่เป็นสายเนื้อนะคะนี่เป็นการตรวจยึดสารเร่งเนื้อแดงครั้งใหญ่ที่สุดในเขตภาคกลางเลยนะโดยศูนย์หน่วยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เขาได้สกัดกั้นการลักลอบขนส่งสินค้าเกษตรผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์นะคะร่วมกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค7แล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีไปตรวจค้นสถานที่ประกอบกิจการค้าอาหารสัตว์สองจุดนะคะในพื้นที่อำเภอบ้านแหลมแล้วก็อำเภอบ้านลาดเพชรบุรีเพราะว่าได้รับการร้องเรียนนะคะว่ามีร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ก็คืออาหารวัวเนี่ยแอบลักลอบจำหน่ายสารเร่งเนื้อแดงสารเบต้าโกนิสให้เกษตรกรที่เลี้ยงวัวเพื่อเอามาผสมในอาหารสัตว์ให้สัตว์ไขมันลดลงแล้วก็ได้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นโอ้โหซึ่งมันเป็นอันตรายมากๆต่อผู้บริโภคเนื้อสัตว์คือเรียกได้ว่า2สถานที่ที่ไปตรวจยึดเนี่ยเป็นรายใหญ่เป็นผู้ค้ารายใหญ่ในจังหวัดแล้วก็มีการลักลอบขายสารเร่งเนื้อแดงจริงรวมแล้วก็คือ 1,328 กิโลกรัมนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดเพื่อส่งไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปคือเขาก็ให้ข้อมูลแหละบอกว่าถ้าผู้บริโภคกินเนื้อสัตว์ที่มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างเข้าไปเนี่ยนะคะมันก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายคือมันมีผลหลายส่วนเลยผลต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อเช่นจะมีอาการมือสั่น
9: ว่าแล้ว
8: ใจเย็นๆเราน่าจะไม่ค่อยได้กินอะไรเราต้องกินข้าวบ้างอะไรบ้าง
9: พี่ดูมือผมสิ
8: ถ้าสั่นขนาดนั้นไปพบแพทย์ไม่ต้องจัดมาแล้วอะไรกองรายการ
9: จริงป่ะเนี่ย
8: สั่นไปหาหมอปะ
9: จริงเหรอ
8: จริง
9: สั่นขนาดนี้นะ
8: เออสั่นขนาดนี้ฉันว่าต้องเป็นอะไรบางอย่างไม่น่าจะเกี่ยวกับสารเร่งเนื้อแดง
9: อาการที่2คืออะไร
8: กล้ามเนื้อกระตุก อันเนี้ยไม่ได้กระตุกเองแล้ว เดี๋ยวจะมีคนทำให้กระตุก วิงเวียนปวดหัวกระวนกระวายส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะทำให้หัวใจเต้นเร็วใจสั่นแน่นหน้าอกแล้วความดันเนี้ยมันมีอาการแบบผิดปกติอ่ะกระทบไปถึงระบบทางเดินอาหารนะคะทำให้คลื่นไส้อาเจียนกลุ่มเสี่ยงสูงก็จะเป็นกลุ่มคุณผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วก็หอบหืดนะคะอาจจะเกิดอาการรุนแรงถึงชีวิตได้นะที่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันเป็นผลกระทบระยะสั้นนะ
9: เหรอ
8: เออส่วนผลกระทบในระยะยาวสารเคมีสะสมอยู่อาจจะไปรบกวนฮอร์โมนและการเผาผลาญของร่างกายส่งผลต่อหัวใจทำให้หัวใจทำงานหนักเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงแล้วก็ส่งผลเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ในระยะยาวนะคะ
9: โอ้โห
8: อันตรายเลยล่ะ
9: สุดๆเลยอ่ะ

0: เป็นตัวเองไม่มีใครทำ
1: กลัวผมเหรอ
0: กินข้าวยัง
1: ยัง
0: ยังไม่กินข้าว
1: ไม่ผมกินมื้อเย็นทีเดียวเลยวันนี
0: ้อ๋อกินมื้อเย็นทีเดียว
1: เมื่อคืนผมกินอาหารดึกไปหน่อย
0: อ๋อมันก็เลยเหมือนแบบอาหารยังตกค้าง
1: เออ
0: สารอะไรไม่มีตกค้างทั้งน
1: ั้
0: น
1: แล้วยิ่งเมื่อเช้าเนี่ยก่อนมาทำงานเน
0: ี่
1: ย
0: เป็นยังไง
1: เปิดดูรีว
0: เออ
1: แล้วไปเจอรีวอันนึง
0: อ่ะฮะ
1: ที่บอกเกี่ยวกับการฉันอาหารของพระว่า
0: เรามีความสนใจในเรื่องนั้น AI มาเลยจัดให้เนาะ
1: ไม่ใช่คือมันก็เด้งเข้ามาใช่ไหม
0: ผมมันไม่ได้เด้งเข้ามาหรอก
1: มันเด้งเข้ามาพี่ผมก็ฟังว่ารู้ไหมทำไมการฉันอาหารของพระเนี่ยที่ทำไมถึงไม่ให้ฉันหลังเที่ยงแล้วมันมีผลดียังไงเขาพบบอกประโยชน์ของมันอะไรเงี้ยบอกว่ามันมีประโยชน์มากอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นผมเลยมานั่งคิดโอ้โหถ้าเกิดพระเนี่ยฉันสุดท้าย11โมงใช่ป่ะย้อนกลับไปเดินหน้าไปเนี่ยไปถึงอ่ะ8โมงเช้าอีกวันนึงอ่ะเป็นเวลากี่ชั่วโมงนานมากพี
0: ่
1: ซึ่งร่างกายมันจะรีเซ็ตไงแล้วก็มันทำลายแบบไอตัวที่แบบเป็นเซลล์ไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยเอ้ยวันนี้ลองทำดีกว่า
0: แล้วเป็นไง
1: ลองอยู่เนี่ย
0: มือเลยสัตว
1: ์ลองอยู่เนี่ยผมกินอาหารมื้อสุดท้ายเมื่อคืนตอนประมาณ4
0: มื้อล่าสุดเนาะ
1: 4ทุ่มครึ่ง
0: อ่าฮะ
1: เออประมาณ
0: 4ทุ่มครึ่ง
1: 4ทุ่มครึ่ง
0: อ่าฮะ
1: เออก็เนี่ยนับไปประมาณ18 20ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวกินอีกทีก็ตอนนั้นนะครับผม
0: จ้ะพรุ่งนี้มาจัดรายการปะ
1: พี่คนเราอดอาหารได้ 3-4 วันนะ
0: อ๋อหรอ
1: ไม่กินอะไรเลยอ่ะอยู่ได
0: ้เชิญน้องอดไปเลยจ้ะอยู่กับพี่ยูฝากส่งเขาด้วยนะม
1: ือ
0: ไม้เขาสั่นอะไรอย่างงี้หรือเปล่า

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: มี1เพลงนะครับคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มาบอกว่าขอปลุกๆหน่อยค่ะเที่ยง27นาทีแล้วค่ะ

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: นี่เพื่อนด่วนเลยไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นไขมันพอกตับได้หรอแค่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะ
2: ก็ใช่สิจ๊ะแนนเขาเรียกว่า MASLD โรคไขมันพอกตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์มีไขมันสะสมในตับเกิน 5% อายุที่เพิ่มขึ้นฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปการเผาผลาญที่ช้าลงทำให้ร่างกายสะสมไขมันในตับได้ง่ายขึ้นโรคนี้ไม่มีอาการในระยะแรกแต่อาจจะนำไปสู่ภาวะตับอักเสบตับแข็งและเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจได้เลยนะจ๊ะวิธีในการป้องกันคือต้องควบคุมน้ำหนักลดอาหารหวานลดมันออกกำลังกายแล้วก็ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอด้วยเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่เรามักจะไม่ค่อยรู้ตัวกันในปัจจุบันจ้ะ

่างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: าชี
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: อคนนี้คือผู้จัดละครที่ใช้ความสามารถลบคำสบประมาทออกจากชีวิตตู่ปิยวดีมาลีนนท์
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: ClubInspired.
0: จากเรื่องราวหลังจอสู่ชีวิตจริงของมนุษย์แม่สวยหรูแต่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะทุกฉากเธอขอพิสูจน์ด้วยตัวเองพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
2: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
1: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: มีชีสอีกไหม
6: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: love you ป๊าป๊า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป๊าป๊า No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ดไลฟ์เมด
1: เลือกไลฟ์เมด Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมดเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0
2: 0 0%กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้านลีกันลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
5: ลีกันลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: นไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
5: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
2: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์ให้ชอบ

0: Expo เติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026 16-20 กันยายน 2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
0: ้ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน 2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: ียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ line up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
2: ้ตั้งแต่ช่วงวันที่25กันยายนไปจนถึง7ตุลาคมนี้นะคะรวมแล้วก็13วันเป็นช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยประมาณสักกี่คนเดียว
3: โอ้
2: 250,000คน
3: โอ้200,000เลยเหรอ
2: พอไหม
3: จริงป่ะ
2: เพิ่มขึ้น 24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะก็คาดว่าน่าจะสร้างรายได้ประมาณสัก 11,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 37% นะคะซึ่ง13วันที่ว่านี้เนี่ยครอบคลุมทั้งช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีวันหยุดวันชาติจีนด้วยนะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะบอกว่าตลาดจีนกำลังส่งสัญญาณการเดินทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะที่เห็นชัดในช่วงโกลเด้นวีคปีนี้คือแนวโน้มก็คือพักนานขึ้นจากเฉลี่ยพักสักประมาณ8วันก็เพิ่มเป็นสัก13วันละกันจากการเชื่อมวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์กับวันชาติจีนนะคะก็ทำให้มีโอกาสที่จะ เพิ่มค่าใช้จ่ายต่อทริปนะคะรวมถึงกระจายการเดินทางไปยังจุดหมายแล้วก็ประสบการณ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราดูสถิติแล้วนะคะตั้งแต่1มกราคมมาจนถึง10กันยายนปีนี้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนแล้วนะ 3,641,549 คนโดยยอดจองล่วงหน้าของการเดินทางมาไทยในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้น 16% การค้นหาเที่ยวบินก็เพิ่มขึ้น 24% จากเมืองสำคัญสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเซี่ยงไฮ้กวางโจเมืองเฉิงตูเมืองหางโจเมืองฉงชิ่งแถบๆนี
3: ้ครับ
2: เรามีไปบ้างไหมล่ะ
3: ไปจีนเหรอ
2: ไปไหมล่ะ
3: เคยไปมาแล้ว
2: ไปแล้ว
3: พี่นี่เวลาพี่นี่เหมือนใครรู้ป่ะ
2: เหมือนใคร
3: เหมือนพี่ปอ
2: หรอ
3: เออผมดูเสียงเหมือนกันเลยนะพี่น้องกันป่ะ
2: มีเสียงปอนะ
3: เหมือนกันเลยอ่ะ
2: ปอก็
3: ไม่ใช่ไม่ใช่เสียง
2: คล้ายนะคะมีความคล้าย
3: เออ
2: เออก็มาอยู่แล้วก็เพิ่มวันที่มาพักให้มันนานขึ้นแล้วก็พอเขากลับไปก็ให้ความรู้สึกว่าเอออยากกลับมาซ้ำ
3: นะครับ
2: เหมือนเวลาเราไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: ครับ
2: เราก็อ่ะอยู่เท่านี้อ่ะไปงวดนี้ก็คืออ่ะเพิ่มขึ้นหน่อยจำนวนวันที่พักอยู
3: ่
2: ไปเสร็จปุ๊บบอกอุ้ยเธอฉันอยากกลับไปอีกอะไรอย่างเงี้ยให้เขาให้ความรู้สึกนี้เน
3: า
2: ะ
3: อ่ะสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวอ่ะเวลามาไทยอ่ะแล้วอยากกลับมาอีกพี่ว่าคืออะไร
2: ไม่รู้เหมือนกันนะบอกไม่ถูกเลย
3: ส่วนผมนะอันนี้ผมคิดเองนะเท่าที่แบบไปนู่นไปนี่มานะผมคิดว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนน่ารักอ้าวพี่พี่จำได้ไหมย้อนกลับไปตอนเราเด็กๆเราจะได้ยินคำนี
2: ้
3: รอยยิ้มสยาม
2: ยิ้มสยาม
3: คือผมเข้าใจนะเวลานักท่องเที่ยวอ่ะฝรั่งเอ่ยหรือว่าคนต่างชาติเนี่ยเวลามาไทยอ่ะจะชอบคนไทยว่าคนไทยเป็นคนน่ารักนะ
2: อ้าวเราก็น่ารักเราก็อ่อนน้อมแบบต้อนรับขับสู
3: ้แต่ยุคนี้สังเกตไหมว่
2: า
3: ไทยเราลดลง
2: หรอ
3: เรื่องรอยยิ้มเนี่ย
2: เอาเราก็ยังยิ้มอยู
3: ่แต่ว่ามันก็อาจจะแบบ
2: พี่ขอยิ้มแย่ๆหน่อยอะไรเงี้ยแบบยิ้มมุมปากอะไรอย่างงี้ได้ปะ
3: เออ
2: เราอาจจะไม่ได้บอกว่ายิ้มแบบยิ้มกว้างอะไรเงี้ย
3: พี่นี่เน
2: า
3: ะไม่เราก็อยากให้แบบว่าเออเราเที่ยว
2: ดิมันมีหลายแบบไงเกิดอยู่ในโหมดอารมณ์แบบไม่อยากยิ้มมากแต่เจอนักเที่ยวทำไงอ่ะก็ต้องฝืนยิ้มเงี้ยหรอเออ
3: ก็เข้าใจบางที
2: มันก็ทำได้นะแต่รู้สึกไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร
3: ่บางทีถ้าท่องเที่ยวไม่น่ารักก็มี
2: เอาก็มีเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นว่ามีจริง
3: อันนี้ก็ถูกแต่ว่าบางทีเนี่ยการ
2: เราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่น่ารักกัน
3: ใช่ไหมล่ะคนไทยเราอะไม่รู้นะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มีความแบบหัวร้อนมากขึ้นอะแล้วก็รอยยิ้มอะที่เคยเป็นยิ้มสยามอะ
2: มันหายไปอย่างเงี้ยหรอ
3: น้อยลงดีกว่า
2: ตามหารอยยิ้มที่หายไป
3: น้อยลง
2: อ๋อลดน้อยลง
3: รู้สึกนะรู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกไหมคุณผู้ฟังไม่รู้สิ
2: คุณผู้ฟังคิดว่าไงอ่ะ
3: คืออยากให้ประเทศเราอ่ะกลับมาแบบ ยิ้มกว้างๆยิ้มเยอะๆเหมือนเดิมอะ
2: บางทีมันอาจจะมีหลายสิ่งไงที่มันทำให้รู้สึกว่าพี่ยิ้มไม่ออก
3: เข้าใจได้นะก็มีเป็นไปได
2: ้ไหนลองยิ้มสิพวกเธอดูทันหรือเปล่าดูทันหรือเปล่าเร็วๆเปิดกล้องมาดูดีเจฉันยิ้มปกติเขายิ้มง่ายอยู่แล้ว
3: ผมว่ารอยยิ้มของคนไทยนี่แหละเป็นตัวดึงดูดให้ต่างชาติติดใจประเทศไทยผมว่าอย่างนั้นเพราะว่าอย่างเราอ่ะเวลาเราไปประเทศนู้นประเทศนี้อย่างเงี้ยคือ
2: เราก็ไปยิ้มให้เขา
3: ไม่ใช่คือสมมติไปแล้วแบบรู้สึกว่าคนประเทศนี้แบบไม่มีการต้อนรับที่ดีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ติดใจไงถ้าเกิดเราไปประเทศไหนที่แบบหุยคนประเทศนี้น่ารักจังเลยอ่ะเราก็อยากไปถูกปะล่ะ
2: ก็อยากไป
3: ก็เลยไม่แปลกที่ต่างชาติอ่ะชอบมาเที่ยวไทย
2: ก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีอีกหลายๆอย่างที่ทำให้เขาอยากจะมาเที่ยวบ้านเรานะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่รู้ตอนนี้รู้สึกว่าฉันยิ้มน้อยลงจริงอ่ะอะไรเงี้ยก็ลอง
3: ผมว่าไอ้เรื่องรอยยิ้มอ่ะมันเป็นสิ่งที่พี่อ้อยเคยพูดไงว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ต้องลงทุนเลยเห็นไหมล่ะเนาะ
2: นะคะหลายคนอาจจะแบบรู้สึกว่าอยากจะยิ้มอะไรเงี้ยเนาะแต่มันอาจจะมันมีความฝืนๆนิดนึง
3: มัน
2: เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็

ังถามว่าธีมชั่วโมงนี้ธีมอะไรใช่ไหมครับเมื่อกี้เราก็พูดถึงเรื่องรอยยิ้มนะครับนั้นชั่วโมงนี้เนี่ยชั่วโมงนี้เป็นธีมเกี่ยวกับเพลงไหนที่ทำให้คุณยิ้มได้เวลาคุณฟังดีกว่า

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Cover Night Land โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คุณผู้ฟังส่งมาขอเพลงนี้นะครับเวอร์ชั่นของโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานนะครับกับเพลงองศาเดียวนะครับใครที่อยากดูคอนเสิร์ตเต็มๆนะฮะของ2คนนี้นะฮะลงให้ชมกันแล้วนะครับที่ YouTube A Time นะครับคุณผู้ฟัง

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแ
3: รตต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
4: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
3: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
4: อืมจะชัวร์เหรอ
3: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
4: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี
5: ้กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าก E20 S-EVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้ Plaster บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
0: ์ด่วนจับตาสองปรากฏการแห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์
6: 1 2 3 go
7: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
9: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดย

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับทีมชั่วโมงนี้นะฮะเพลงไหนที่ทำให้คุณยิ้มได้นะครับก็ให้ส่งเข้ามานะครับข้อความนี้ส่งเพลงนี้เข้ามาครับโคจรด้วยรักนะฮะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เพลงใหม่วันนี้นะครับเป็นเพลงใหม่จากโทนี่หลิวนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็เหมาะกับบรรยากาศตอนนี้มากๆนะฮะหลายพื้นที่ตอนนี้คุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่ามีฝนตกพรำๆนะฮะบางพื้นที่ก็ไม่ตกนะครึ้มๆเฉยๆนะฮะส่วนพื้นที่ไหนที่ฝนตกพรำๆนะฮะเหมาะกับเพลงนี้อย่างยิ่งนะฮะชื่อเพลงว่าวันที่ฝนพรำจากโทนี่หลิวครับ

0: ความรัก
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะฮะปิดท้ายกันนะครับกับเพลงต่อไปนี้นะครับดูฟังว่าฟังเพลงนี้แล้วทำให้เขายิ้มได้นะครับยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอนะฮะ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิป up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReB Fortวิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
6: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
7: ร่วมโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
8: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้4 ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินGreen
9: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
10: ช่วงนี้อาจจะมีหลายเรื่องหลายภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนาะเรื่องน้ำเอ่ยแล้งด้วยไหนจะไฟป่าอีกแล้วก็เรื่องนี้ก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันฝุ่น
11: นะครับ
10: ฝุ่น PM 2.5 นะคะกรุงเทพมหานครแล้วก็กรมควบคุมมลพิษค่ะก็จับมือการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 โดยเน้นสกัดกั้นมลพิษจากต้นทางนะคะโดยตั้งเป้าหมายยกระดับการแก้ไขปัญหาในทุกมิติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการยานพาหนะที่มีมลพิษสูงยกระดับการตรวจจับควันดำครอบคลุมทาง50 เขตในกรุงเทพเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อติดตามรถที่ถูกสั่งห้ามใช้แล้วก็ขยายผลโครงการGreen List นะคะบัญชีสีเขียวสำหรับยานพาหนะกลุ่มเป้าหมายขับเคลื่อนเขตมลพิษต่ำอันนี้ก็ด้วยก็คือเตรียมที่จะขยายขอบเขตการควบคุมยานพาหนะตามเกณฑ์บัญชีสีเขียวนะคะก็คือชวนผู้ประกอบการและก็เจ้าของรถเนี่ยเอารถเข้ารับการบำรุงรักษาและลงทะเบียนในระบบนะคะเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรการในช่วงที่เกิดวิกฤตฝุ่นรวมไปถึงการยกระดับระบบพยากรณ์และเฝ้าระวังข้ามพรมแดนด้วยนะภายใต้แนวทางแบงค์เข้ากันบียอนเพื่อที่จะควบคุมมลพิษข้ามเขตพื้นที่รวมไปถึงเรื่องนี้ด้วยสารวัตรสิ่งแวดล้อม ขาจะมีการจัดตั้งทีมสารวัตรสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าหน้าที่นะลงพื้นที่เชิงรุกตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเข้มงวดนะคะทั้งสถานประกอบการร้านอาหารไซต์งานก่อสร้างคือกิจการที่มันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพพื้นที่เสี่ยงการเผาแล้วก็ยานพาหนะด้วยนะคะรวมไปถึงอันนี้สำคัญมากผลักดันข้อบัญญัติและกฎหมายอากาศสะอาดระยะยาวนะคะก็หลากหลายเรื่องของมาตรการนะที่จะมาดูแลในเรื่องนี้เพราะว่าเราก็ไม่อยากจะกลับไปอยู่ในภาวะที่แบบจมฝุ่น
11: แต่ฝุ่นเนี่ยผมดูมา 2-3 ปี
10: เป็นไง
11: มันเหมือนเป็นฤดูกาล
10: ก็เนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาช่วงแบบฤดูกาลแบบช่วงฤดูกาลเผาเชื่องช่วงแบบปลายปีที่อากาศมันจะปิดอากาศมันจะนิ่งๆไม่มีแบบลมเริ่มหรืออะไรอย่าง
11: น
10: ี้เลย
11: มาช่วงเดิมเน
10: ี่
11: ย
10: นั่นแหละอ่ะก็เตรียมพร้อมในการรับมือ
11: ครับผม
10: แล้วก็ถ้าอย่างแบบเรื่องของอ่ะเหมือนแบบมลพิษจากการพาหนะหรืออะไรมันก็ต้องหาวิธีแก
11: ้อืมครับผม
10: เพราะว่าแบบแค่นึกภาพนะมันตอนที่แบบว่าช่วงที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังที่เราแบบตกในภาวะที่มันโหเจอฝุ่นกันหนาๆเยอะๆมันแบบหนักมากเนาะ
11: เ
10: วลาหายใจแบบ
11: เมื่อก่อนไม่มีเน
10: า
11: ะสม
10: ั
11: ยก่อนไม่มี
10: ไปครึ่งนึงอะหายใจอยู่ครึ่งนึง
11: เอ้ยเหนื่อยใจกันเนาะ
10: เหนื่อยใจนะ
11: ยิ่งโตมายิ่งเจอแต่อะไรแต่ละอย่างเนาะแต่จะโลกร้อนที่แบบอากาศไม่เคยเป็นแบบนี้เอ่ยอุทกภัยน้ำท่วมนี่ฝุ่นอีกเนาะย้อนกลับไปไม่น่าโตเหมือนกันนะเราเนี่ย
10: เราไม่ใช้คำว่าเราเนาะ
11: เหรอผมคนเดียวเนาะ
10: เอาประโยคนั้นมาเดี๋ยวพูดให้
11: โอเคโทษที
10: ไม่น่าโตเลยนะ
11: เออโทษที
10: เนาะยิ้มยังอ่ะ
11: ยิ้มทั้งชั่วโมงแล้วพี่
10: ชั่วโมงที่แล้วก็คือยิ้มทั้งชั่วโมงเลย
11: ครับผม
10: โอ้โหจริงว่าคุณผู้ฟัง
11: ครับเหงือกแห้ง
10: แ
11: ล้วเนี่ย
10: งั้นหุบยิ้มปั๊บนั่นแหละช่วงหน้านะยังเจอกันเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงค่ะ
11: จ้า
9: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: DJ playlist 55 minutes DJ PU
1: ลุยกันต่อชั่วโมงสุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังถามว่าธีมวันนี้ธีมชั่วโมงนี้ธีมอะไรนะครับธีมวันนี้คือเพลงไหนเนี่ยที่ทำให้คุณยิ้มได้นะครับก็ให้ส่งเข้ามานะครับมีคนส่งเพลงของพี่บี้มาหลายเพลงเลยนะฮะแต่คนที่ส่งมาเยอะที่สุดเป็นเพลงนี้นะครับ

เดี๋ยวเรามาตื่นตื่นกับเพลงนี้แล้วกันนะครับมีคุณผู้ฟังเริ่มง่วงนะกี่โมงวะเนี่ยบ่าย 2:17 นะ

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B 106.5
1: Green Wave มาสำหรับใครที่ง่วงนะจ๊ะปลุกกันหน่อยเนาะปลุกสักช่วงหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟัง

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: Your Request
2: โดย73ปีทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

เมื่อกี้เลื่อนไปเจอฟีดหนึ่งกันมานะฮะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าทางด่วนประจิมรัฐยาเส้นตรงฝั่งทนนะฮะหมอชิดนะฮะใครที่ใช้เป็นประจำนะครับคุณผู้ฟังรถ4ล้อเนี่ยเขาจะขยับนะนะครับจากเดิมเนี่ยทุกวันนี้เนี่ย65บาทนะฮะจะปรับขึ้นเป็น80นะครับมีผลตั้งแต่15ธันวาคม69เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ฟังโอ้ขึ้นอีก15บาทนะฮะส่วนรถ6ล้อถึง10ล้อเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจากเดิม105บาทนะฮะจะปรับขึ้นเป็น130นะฮะเพิ่มขึ้นอีก25บาทส่วนรถที่เกิน10ล้อเนี่ยจากเดิม150บาทนะฮะจะปรับขึ้นเป็น185บาทปรับเพิ่มขึ้น35บาทนะครับคุณผู้ฟังมีผล15ธันวาคม69นี้นะจ๊ะฟังกระท้อเลยเนาะ

มีคนส่งข้อความมาแซวบอกว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงราคาทางด่วนนะฮะที่เขาจะปรับขึ้นมานะครับเขาถามว่าถ้าเกิดรถ5ล้อเสียเท่าไหร่นะฮะมันไม่มีหรอกคุณผู้ฟังนะรถ5ล้ออ่ะมันมีแค่4ล้อแล้วก็ข้ามไป6ล้อถึง10ล้อเลยนะ5ล้อเนี่ยผมคิดว่า4ล้อบวกยางอะไหล่ใช่ไหมนับเฉพาะล้อที่วิ่งบนถนนไงคุณผู้ฟังยางอะไหล่อยู่บนรถไงไม่ได้วิ่งไง

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแนนทำอะไรอยู่เครียดจนคิ้วจะผูกโบกันอยู่แล้วน่ะ
3: ทำคลิปเจนซีอยู่อ่ะเพื่อน
2: ยากจังเลย
3: ไอ้ท่าบราซิลเนี่ยมันเต้นยังไง
2: เครียดแบบนี้ระวังหน้าเหี่ยวผิวแย่ไม่รู้ตัวนะยิ่งโตคอลลาเจนจะยิ่งลดลงโดยเฉพาะเกิน25ปีลดลง 1% ต่อปีริ้วรอยจะยิ่งชัดมากขึ้นตอนเลข30นี่แหละสาเหตุหลักจากการนอนไม่พอเจอแดดแรงรวมถึงความเครียดนี่แหละที่จะไปเร่งการสลายคอลลาเจนให้เร็วขึ้นอีกไม่บ่นเยอะละกันยังไงก็ทานโปรตีนเสริมวิตามินซีนอนพักผ่อนเยอะๆด้วยล่ะก็พอจะชะลอความเสื่อมของผิวได้อยู่ไม่พูดมากละไปละ
3: จริงปะเนี่ยเอาเพื่อนมานี่ก่อน
1: เพื่อนเป็นหมอ
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0%กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: วัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
3: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
4: Green Wave Share for Care Can to Care
3: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
5: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
3: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
4: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
6: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
7: เวลาของ Green News นะคะเรากลับมาติดตามกันต่อค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาย้ำผ่านทาง Truth Social นะคะว่าเขาจะให้เงินชาวอเมริกันกลุ่มวัยผู้ใหญ่คนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐถ้าพรรค Republican คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยผู้นำสหรัฐบอกว่าสหรัฐเนี่ยกำลังได้รับเงินนับล้านล้านดอลลาร์จากการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็จากความสำเร็จในหลายด้านแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ถูกบิดเบือนจากพรรคเดโมแครตซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยกตัวอย่างเรื่องเงินของขวัญที่เขามอบให้ทหารอเมริกันคนละ 1,776 ดอลลาร์ที่หลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่เขาได้ทำสำเร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องการให้ชาวอเมริกันมั่นใจนะคะว่าจะได้รับเงินจำนวนนี้แน่นอนหลังรีพับลิกันชนะการเลือกตั้งค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราติดตามกันต่อกลับมาเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
8: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

สียดายไม่มีอัลบั้มต่อเนื่องมานะคะแต่เป็นเพลงที่พร้อมมากเลยในอัลบั้มนั้นนะวัชราวลีค่ะนี่คือ Avenue แล้วก็ยิ้มง่ายกันจาก Fellow ค่ะเพราะว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้มีเรื่องให้ยิ้มยากเหลือเกินไหนดูซิหลังบ่าย3หาเรื่องง่ายๆมาทำให้เรายิ้มได้ง่ายขึ้นดีกว่านะคะสวัสดีรอบที่2ค่ะเมื่อเช้านี้เจอกันใน Green Morning Show ไปแล้วนะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: น่าจะเป็นเพลงเพราะที่ร้องตามได้อยู่นะคะเพลง90มีเสน่ห์จังเลยเนาะคือมันไม่ใช่แค่ฟังเพลงเพราะอะค่ะทุกคนร้องตามได้และหลายๆครั้งที่เล่นเพลงนั้นปั๊บความทรงจำในตอนนั้นอะมันจะชัดเจนขึ้นทันทีง่ายจากน้องพิมพ์รักค่ะและนี่คือคนเดียวจริงๆพี่อ่ำอมรินทร์นิติพลก่อนหน้านี้ด้วยกับหัวใจให้เธ
1: อโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: มาแนะนำเพลงใหม่กันบ้างดีกว่าค่ะจำได้ว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนพี่อ้อยเคยแนะนำเพลงนี้ไปแล้วนะอิ๊งค์วรันธรล่าสุดเลยค่ะเวลาเราต้องไกลจากคนที่เรารักมันจะมีผลข้างเคียงหลายสิ่งมากค่ะเหงาเกินปกติใจน้อยเกินปกติไหนดูสิว่าผลข้างเคียงของคุณมีอาการอะไรบ้างตอนไกลจากคนรักนะคะเพลงนี้มีบิวกิ้นมาช่วยร้องด้วยลองฟังดู

0: ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีฉลองครบรอบ73ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์กับงานประมูลขายบ้านมือสองทอสองครั้งที่3
1: โอ้งานนี้โปรแรงมากค่ะพี่คุ้มลดสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด2ปี
2: เสาร์ที่19กันยายนนี้เริ่มลงทะเบียน8โมงเช้าที่ทอส

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดส์

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร
2: ์สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
3: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาว
4: ันชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12
6: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมื้อ

0: อย่างที่เคยอ่านเจอแหละนะคะเราอาจจะเป็นแค่สิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งในหัวใจของคนคนหนึ่งในขณะที่หันมาอีกข้างหนึ่งเราอาจจะเป็นโลกทั้งใบของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณค่าของเราอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เขาจะเลือกหรือไม่เลือกนะคะถ้าเขาไม่เลือกไม่เป็นไรเดินหน้าต่อไปไว้วันหนึ่งหันมาเจอคนที่รักกันจะรู้ว่าความรักของเรามาไม่เหนื่อยขนาดที่ผ่านมาสิ่งของจะเคลียร์ค่ะโนมาเทียกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค
1: ์ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคารCIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: ามีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก

0: วัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
1: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
0: ครบทุกภูมิภาค
1: ทั่วไทย
0: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
1: ครบทุกระดับราคา
0: ราคาหลักล้าน
1: ไปจนถึง
0: หลายร้อย
1: ล้านบาท
0: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
2: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
3: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
4: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
3: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ้
5: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
6: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนสเตจคัฟเวอร์ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
7: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: ีนี้เป็นปีหนึ่งที่คอนเสิร์ตเยอะมากนะคะคอนเสิร์ตจาก Big Ad เป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะ5รอบใครที่มีบัตรไว้เช็ควันดีๆนะคะบางทีซื้อบัตรนานๆไปปั๊บพอถึงวันปั๊บลืมไปร้องเพลงนี้ด้วยกันกับฝุ่นค่ะ
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions and think why.
10: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
11: That's how we learn to think for ourselves
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
6: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
12: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
13: I'm

0: ภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคคนกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้4ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินโดย
9: มารออยู่แล้วค่ะติดตามด้วยกันต่อสำหรับเวลาของ Green News นะคะฟิลิปปินส์ค่ะมีอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตครอบครองถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอยู่ประมาณ2ล้านกระบอกนะคะขณะเดียวกันค่ะคดีอาชญากรรมที่มีการใช้อาวุธปืนในฟิลิปปินส์กว่า98%เกี่ยวข้องกับปืนที่ไม่มีใบอนุญาตและเจ้าของปืนที่ไม่มีใบอนุญาตมีแนวโน้มที่จะทำผิดซ้ำส่วนอีก2%เกี่ยวข้องกับปืนที่มีใบอนุญาตซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในที่พักอาศัยสำหรับฟิลิปปินส์ซึ่งมีประชากรมากกว่า100ล้านคนมีปัญหาเรื่องของอาวุธปืนที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางปัญหาอาชญากรรมจากการใช้อาวุธปืนที่ก็เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะทั้งการยิงปะทะกันบนท้องถนนระหว่างโจรลักพาตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเหตุกราดยิงในสถานศึกษาแล้วก็คดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังเรื่องของปัสสาวะเล็ดนะคะเป็นเรื่องที่ผู้หญิงหลายคนเนี่ยกำลังมองหาตัวช่วยนะคะเพราะว่ามีเรื่องเปียกซึมที่มาคอยกวนใจแล้วก็อาจจะทำให้รู้สึกไม่มั่นใจหรือไม่สบายตัวโซฟีแอลเข้าใจปัญหานี้ของผู้หญิงทุกคนนะคะเขาก็เลยพัฒนาสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะเลยค่ะโซฟีแอลแตกต่างจากผ้าอนามัยหรือแผ่นอนามัยสำหรับซึมซับประจำเดือนทั่วไปนะคะจุดเด่นของโซฟีแอลก็คือแห้งไวค่ะสบายใจเรื่องกลิ่นด้วยนวัตกรรมที่สามารถดูดซับของเหลวได้อย่างรวดเร็วก็จะทำให้รู้สึกแห้งสบายตลอดวันไม่ต้องกลัวอับชื้นที่สำคัญนะคะคือเขามีส่วนผสมของโพลิเมอร์ช่วยลดกลิ่นแอมโมเนียก็จะทำให้คุณสบายใจได้ในทุกกิจกรรมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานออกกำลังกายหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันค่ะโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับได้ทั้งน้ำและกลิ่นนะคะหาซื้อได้แล้วค่ะที่ 7-Eleven ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Shopee Lazada และ TikTok Shop นะคะเสิร์ชSophie L ได้เลยค่ะ SOFYAILE Sophie L แห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นนะคะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาติดตามได้กันต่อค่ะ

0: ามทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 minutes DJ P.I.

สอนและให้คุณเนี่ยถามคำถามขึ้นมาน้องคนหนึ่งถามเรื่องแฟนเก่าคือก็รักกับแฟนมาวันหนึ่งแฟนขอเลิกค่ะไปมีคนใหม่แล้วแฟนก็บอกว่าเธอเป็นเพื่อนไม่ได้หรอแล้วน้องเองอ่ะไม่พร้อมจะเป็นเพื่อนน้องตั้งคำถามว่าหนูใจแคบเกินไปหรือเปล่า คำถามหลากหลายมากเลยและคำตอบก็หลากแนวด้วยแนวพี่อ้อยแนวต้นหอมและแนวนาเน็กนะคะวันนี้ก็เลยอยากทำเพลย์ลิสต์ค่ะแฟนเก่ามีเพลงเกี่ยวกับแฟนเก่าเยอะมากวันนี้เริ่มต้นให้2เพลงแพ้แล้วผ่านคบไม่ได้เวอร์ชันนี้เป็นเต้นน่ารารักนะคะมันอาจจะเป็นคำตอบก็ได้นะถ้าไม่ไหวก็ยังไม่ต้องไปเป็นเพื่อนค่ะก็หัวใจฉันก็ต้องดูแลเธอไม่อยู่ดูแลแล้วไงอนาคตข้างหน้าค่อยเป็นเพื่อนก็ได้หรือจะไม่เป็นเพื่อนก็สุดแท้แต่ไม่เกี่ยวกับใจแคบหรือใจกว้างเพลงของแฟนเก่าคิดถึงเพลงไหนบ้างไหนลองเลือกสิคะส่งมาในแอปเอทามฟังฟินนะคะ

ขนาดผ่านงานทอล์กมาได้ 2-3 วันแล้วนะคะยังมีข้อความที่บอกว่ายังวนๆอยู่ที่สยามพิคฮอลล์นะคะพี่อ้อยขอบคุณมากออกมาได้แล้วมาเจอกันที่ Green Wave นี่แหละเชื่อไหมว่ายังไม่มีสตินั่งนิ่งๆเพื่อที่จะอยากเก็บภาพอยากจะลองโพสต์อันนั้นอันนี้เลยนะคะเพราะว่าพอหลังจากงานทอล์กปั๊บพักได้วันเดียวก็มีงานวิทยากรทุกวันเมื่อเช้านี้ก็เป็น Green Morning Show เสร็จปั๊บ Club Friday Show และมาอยู่กับคุณตรงนี้แหละยาวๆถึงทุ่มหนึ่งขอบคุณทุกความทรงจำที่ดีที่สุดด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะได้ไปหรือไม่ได้ไปขอบคุณที่ยังให้พี่อ้อยเปิดไมค์มาถึงวันนี้33 ปีละ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

0: วยความจัดรายการแล้วหันหน้าเข้าห้องอะค่ะจะเห็นข้อความว่าข้างหลังพี่อ้อยน่ากลัวมากข้างหลังพี่อ้อยน่ากลัวมากเฮ้ยพอหันกลับไปดูอะเป็นฟ้าที่มืดและน่ากลัวมากจริง
1: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่ง

แต่วันทอล์คโชว์มาพี่อ้อยเป็นคนเน้นน้ำตาไหลง่ายมากนะคะมันอาจจะได้มาจากพลังของหลายๆคนมั้งคะบางคนนะแบบโหเขียนรีแคปยาวมากอะและบางคนก็บอกถึงความรู้สึกของตัวเองล่าสุดไปอ่านของน้องต้นหอมโพสต์ทีพี่อ้อยน้ำตาร่วงเลยนะ

0: โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: พี่อ้อยพยายามจะอ่านทุกข้อความเลยนะคะถ้ามีเวลาอันนี้บอกว่าไข่มุกเองนะคะพี่อ้อยไข่มุกขับแท็กซี่มุกฟังพี่อ้อยทุกวันเลยวันนั้นได้ดูรายการทานข้าวบ้านแคนใช่พี่อ้อยไปถ่ายรายการกับน้องแคนค่ะไม่ว่าพี่อ้อยจะอยู่ตรงไหนพี่อ้อยจะฝากแง่คิดที่ให้กำลังใจคนที่ท้อแท้อยู่ตลอดเลยถึงมุกไม่ได้มีโอกาสไปดูทอล์คโชว์แต่มุกจะคอยฟังพี่อ้อยตามรายการต่างๆได้หมดเลยค่ะเพื่อจะเอาไว้เป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปนะคะขอเพลงฝากความยินดีด้วยนะส่งกำลังใจให้น้องมุกด้วยค่ะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่เศรษฐกิจยากหน่อยไม่มีงานไหนที่รู้สึกว่าไม่ยากแต่บอกแล้วพวกเราเป็นนักสู้กันทุกคนนะคะสู้แล้วเผื่อนักสู้เริ่มไม่ไหวเหนื่อยเหลือเกินอยากพักมาพิงกันแถวนี้นะ

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: เพลงเยอะมากจริงๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะฟังเพลงไปแล้วก็สู้กับฝนไปนะคะตอนนี้ฟ้าฝนถล่มจังเลยมีส่งมาบอกว่าที่อโศกเป็นยังไงบ้างมืดฟ้ามัวดินค่ะตอนนี้ฝนถล่มหนักมากเลยนะคะใครก็ตามที่อยู่ในระหว่างการเดินทางด้วยความปลอดภัยนะเอาละกิจกรรมดีๆของ Green Wave ค่ะรู้ไหมคะขยะรีไซเคิลที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีมูลค่าจริงๆนะอย่างข้อมูลในการรับซื้อของ Recycle Day นะคะถ้าคุณมีกระป๋องอลูมิเนียมจะอยู่ที่25บาทต่อกิโลกรัมกระป๋องเหล็ก1บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมขวดเพชรค่ะ2บาทต่อกิโลกรัมกระดาษขาวดำ2บาทต่อกิโลกรัมเศษเหล็กโลหะสังกะสีก็สามารถเอามาส่งต่อได้นะคะ Green Wave อยากชวนทุกคนลองมองขยะในบ้านเราค่ะแล้วเอามาแยกส่งต่อผ่านโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะคะมูลค่าที่เกิดขึ้นจะกลายมาเป็นเงินส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะก่อนทิ้งแยกก่อนขยะเล็กๆจากหลายๆบ้านรวมกันแล้วอาจจะกลายเป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้อยากให้ทุกคนไม่พลาด
0: Green Wave Share for Care Can to Care ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
2: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
7: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: love you ป๊าป๊า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป๊าป๊า No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
4: Smart Light On
3: นำทาง
4: Smart Turn Left
3: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
4: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
3: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
8: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
9: คิดถึงนะคะ
7: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
8: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
7: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: เธอคนนี้คือผู้จัดละครที่ใช้ความสามารถลบคำสบประมาทออกจากชีวิตตู่ปิยวดีมาลีนนท์
11: Club Inspire Day Club Inspire Day
12: Club
10: จากเรื่องราวหลังจอสู่ชีวิตจริงของมนุษย์แม่สวยหรูแต่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะทุกฉากเธอขอพิสูจน์ด้วยตัวเองพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
12: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
13: ้โอ้โหฟ้าน่ากลัวมาก
14: มากเลยฝนถล่มโหดเหมือนโกรธมนุษย์มาประมาณพันปีนะคะ
13: เดี๋ยวจะน้ำต้องรอระบายอีกแล้วแน่เลย นี่อ่านข้อความแล้วค่ะย
14: ัง
13: หลายคนยังไม่ move on จากวันทอล์กเลยนะคะ
14: ยัง move ยากอยู่นะพี่อ้อยเพราะว่าที่เรื่องที่เราคุยกันหลังไม
13: ค์อ่ะ
14: เราก็ยังคุยกันถึงเรื่องหน่วยกู้ใจอยู่นะคะ
13: ใช่แล้วสุดที่น่าไปดูตอนรอบบ่ายโมง
14: ใช่ค่ะ
13: นะคะคือพอดีมีข้อความที่ส่งมาบอกว่าพี่อ้อยคำคมเกี่ยวกับเรื่องพ่อวันนั้นคืออะไรนะคือน้องเกดไปดูรอบทุ่ม
14: ใช่ดูคนละรอบกัน
13: น้องเกดจะไม่ได้ยินที่พี่อ้อยเล่าให้ฟังในรอบบ่าย
14: ใช่เราก็เลยหันควับ
13: มันจะต่างกันในบางอัน
14: ใช่
13: เขาบอกว่าขอคำคมหน่อยคือวันนั้นเมื่อตอนที่รอบบ่ายอะค่ะม
14: ี
13: ค
14: ุ
13: ณพ่อคุณแม่พาลูกสาวไปเยอะมากเยอะจริงๆวันนั้นก็เลยคุยกันถึงเรื่องว่าอะไรนะเราคือหัวใจพ่อแม
14: ่ค่ะ
13: อย่ายอมให้ใครทำอะไรแย่ๆหัวใจพ่อแม่เจ็บที่สุดแล้วเสร็จปั๊บในท้องเนี่ยพี่อ้อยเล่าถึงน้องสายนึงอะค่ะเขาโทรเข้ามาในรายการและอกหักไม่ยอมกินอะไรเลยจนกระทั่งคุณพ่อเข้ามาในห้องแล้วคุณพ่อเข้ามากอดวินาทีที่เขาได้รู้สึกว่าเหมือนมีน้ำหยดลงไปตรงหัวเนี่ย
14: ค่ะ
13: เขารู้สึกได้เลยว่าเขาต้องหยุดร้องไห้แล้วพี่อ้อยเลยใช้คำว่าน้ำตาพ่อรดหัวน้ำตาตัวรดใจโอเคเห็นไหมมีทวนคำคมให้ด้วยนะ
14: มีทวนให้ด้วย
13: บริการพิเศษ
14: เผื่อว่าวันนั้นใครที่เราไปดูเป็นคนละรอบเน
13: า
14: ะ
13: ใช่แล้วค่ะพลาดอันไหนไปรอบบ่ายก็ไม่ได้ฟังบางอันที่รอบทุ่มได้ฟัง
14: นะคะรอบทุ่มก็อาจจะไม่ได้เจอกับบางอันที่รอบบ่ายได้เจอมา
13: ใช่ใช่ค่ะ
14: นะคะ
13: หลากหลายหลากหลาย
14: แต่ที่แน่ๆก็คือคำคมไม่แพ้กันจ้ะ
13: อ๋อได้ค่ะจัดให้เสิร์ฟให้แน่น
14: ๆตามไม่ทันเลยอ่ะจดไม่ทัน
13: ไม่เป็นไรไม่ต้องจด
14: เดี๋ยวขอพี่อ้อยก็ได้ทุกวัน
13: ไม่ขนาดนั้นนะ
14: นะติดตามกันหน่อยนะคะเราพูดถึงเรื่องของฝนที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะคะที่เพิ่งจะเจอฝนถล่มหนักมากหนักสุดในรอบ136ปีก็ทำเอาหลายฝ่ายกังวลไม่น้อยนะคะว่าอ้าว การแข่งขันได้ไหมแล้วถ้าช่วงแข่งแล้วเกิดปัญหาขึ้นอีกจะรับมือหรือว่าจัดการยังไงนะคะเพราะว่าเอเชียนเกมส์กำลังจะเริ่ม19กันยายนถึง4ตุลานี้นะคะแต่ว่าก็อาจจะมีบางชนิดกีฬานะคุณผู้ฟังที่เขาเริ่มแข่งล่วงหน้าไปแล้วก่อนที่พิธีเปิดจะเริ่มเรื่องนี้นะคะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.บอกว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เกิดภัยพิบัติบ่อยครั้งแล้วก็รุนแรงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะคะแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นจะมีวิธีรับมือแล้วก็บริหารจัดการเรื่องนี้ได้นะคะเชื่อว่าจะไม่กระทบกับการแข่งขันในขณะที่สถานทูตที่โตเกียวก็ยืนยันนะคะเตรียมเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมอำนวยความสะดวกให้ทัพนักกีฬาไทยด้วยนะคะซึ่งทางกกท.ก็พร้อมประสานงานกับทางสถานทูตเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะคะแต่ว่าก็มีเรื่องสำคัญนะคะที่ทางผู้ว่าการกกท.นะคะขอให้นักกีฬาทุกคนระวังเรื่องของอาการบาดเจ็บ
9: ใช่
14: แล้วก็อาการป่วยถ้าเกิดว่าต้องไปอยู่ในสถานที่แออัดคนเยอะมากอะเนาะก
9: ็
14: ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพื่อป้องกันเรื่องของไข้หวัดหรือโควิดแล้วก็ระวังเรื่องของการเดินทางนะคะที่มันอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะคะอีกเรื่องนึงที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการสุ่มตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา
9: ใช่ค่ะ
14: นะคะเร
9: ื่อง
14: ใช่เรื่องของการกินอาหารหรือจะกินยาหรือว่ายาทาใช้ภายนอกต้องปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬากกท.ทุกครั้งเพื่อความมั่นใจ
9: นะ
14: คะเพราะอย่างทางองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกเขาก็กำชับผู้แทนชาติสมาชิกทุกชาตินะคะให้เข้มงวดเรื่องของสารต้องห้ามให้มากที่สุดในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ค่ะ
9: ใช่ค่ะนะคะเตรียมตัวเชียร์กันได้อีกรอบนึงเลยนะ
14: คะ
9: 19กันยายนคือวันเสาร์นี้
14: ใช่ถึง4ตุลานี
9: ้นะคะก็ทำเต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนก็ตาม
14: ค่ะ Green
15: News โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet&

0: อบข้อความนี้พี่อ้อยวันนี้ฝนโหดมากจริงๆค่ะตอนนี้ยังไม่หยุดตกเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างที่อยู่ตรงนั้นหรือว่าใครขับรถอยู่เส้นไหนกันบ้างนะคะฝนถล่มกันน่าดูเลยนะคะถ้าเกิดบางคนนะมองข้างหน้าเริ่มไม่เห็นอาหารที่จอดก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวให้ซากว่านี้สักนิดนึงค่อยเดินทางกลับบ้านก็ได้นะ
1: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมว

ข้าใจเลยอ่ะอันนี้ก็โอ้โหพี่คะเพลงเนี่ยปวกกับฟ้าร้องฝนตกหนักตอนนี้อยู่ๆหนูก็ดราม่าขึ้นมาซะอย่างนั้นโอ้ยฟังเพลงเพราะๆค่ะแล้วก็เป็นเพลงหนึ่งที่แบบอยู่ในความคิดถึงของหลายๆคนพี่อ้อยเชื่อว่าหลายๆคนร้องตามได้อยากให้เขารู้งานจากพี่มิกกี้ค่ะก่อนหน้านี้เพลงคำตอบของพี่เป็ดมนชีพศิวะสินางกูลพอมาต่อกันปั๊บโอ้ยความทรงจำตอนนั้นเนี่ยชัดเจนเลยใช่ไหมคะ

0: นี่ไงก็กลัวดราม่าเกินไปเห็นไหมคะมีเพลงจังหวะแบบนี้บ้างนะสลับสลับกันไปนะคะและนี่คือ Smiley Request ค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะใครก็ตามที่อยากจะมีพลังงานสะอาดแบบว่าก็อยากใช้พลังงานสะอาดนะคะแต่ว่าขอลดราคาลงนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆมาชวน
1: Smiley Requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟค่ะธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้คุณนะคะได้ทั้งเซฟพลังงานด้วยเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟโลน GSB Solar for Life ค่ะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด500,000 บาทกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่ปี5ปีแรกนะคะเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน7ปีค่ะสมัครได้เลยที่ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570นะคะอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายนหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะคะแล้วแต่ระยะเวลาไหนจะถึงก่อน30เมษายนเนี่ยปีหน้าเลยนะ2570นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะเพลงนี้ต้องมาใช่ไหมคะตามขอตามขอเอาใจสุดๆส่งข้อความเลือกเพลงได้ค่ะผ่านแอปเอทามฟังฟินนะคะอยู่กับพี่อ้อยถึงทุ่มหนึ่งนะ Green Wave

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
3: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0
5: 0 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: รู้รู้รู้รู้รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ้อ
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
3: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
2: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
3: อืมจะชัวร์เหรอ
2: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
3: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: วิธี Save Energy แบบ
1: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
2: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
3: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: เดี๋ยว
6: คุณมีกินหืนไหม
5: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวหมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เขียวหมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพ
3: ย์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: โปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

จับตาสองปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมรินทร์

0: หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนGreen
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green Update นะคะมีรายงานจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณภาพอากาศในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์กลับมาอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้งนึงนะคะหลังจากค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศในรอบ24ชั่วโมงเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุจากสภาพอากาศแห้งแล้งในพื้นที่ตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้จุดความร้อนแล้วก็หมอกควันไฟป่าเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราแล้วก็ในหลายพื้นที่ของเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียขณะเดียวกันนะคะปัญหาหมอกควันข้ามแดนก็เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในบางพื้นที่ของมาเลเซียแล้วก็เวียดนามตอนใต้ละค่ะเดี๋ยวรอบหน้าส่งข่าวกันต่อต้นชั่วโมงเราติดตามด้วยกันนะคะ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

จับเอาสองเพลงนี้มาต่อกันนะคะนะบางคนนะเฝ้ารอความรักจากเธอเนี่ยล่ะค่ะแต่เป็นคนดีที่อยู่ใกล้ๆแต่ไม่เคยอยู่ในหัวใจสักทีส่งเพลงนี้ให้ทั้ง2เพลงเลยนะคะงานจากมีนก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็เพลงนี้กับ Your Boy TJ แล้วก็กวินดีด้วยชั่วโมงนี้มี Drive Your Home นะคะลุ้นซีลุ้นซีวันนี้อ้าวทุนเติมน้ำมันน้ำมันขึ้นแบบไม่ยั้งเลยวันนี้ก็ขึ้นอีก85สตางค์นะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ทุนในการเติมน้ำมัน 1,000 บาทเลือกเพลงเลยค่ะส่งมาในแอป A Time ฟังฟินพร้อมเบอร์โทรกลับด้วยนะคะ

ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

่าทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากธอ.ส.ซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ธอ.ส.ทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ธอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้สี่ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
2: Drive you home
3: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

ฉบับนี้เป็นพี่เบิร์ดธงชัยนะคะแต่เวอร์ชันนี้เป็นบอดี้สแลมค่ะอ่ะเห็นด้วยคือวันนี้รถติดมากๆโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะหลังจากที่ฝนตกหนักไปเมื่อตอนช่วงเย็นนะคะในหลายๆที่ตอนนี้ยังตกหนักมากอยู่เลยก็เลยมีข้อความที่บอกว่าพี่อ้อยขอเพลงแบบโยกๆหน่อยนะหนูเริ่มง่วงถึงบ้านก่อนเดินทางถึงบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนนะคะ

พลงแบบนี้ช่วยให้การขับรถกลับบ้านรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมคะเข้าใจเข้าใจคือรถติดมากจริงๆค่ะในถนนหลายเส้นหิวหรือยังเสิร์ฟเพลงก่อนนะ

0: ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: Blue Plus แจกใหญ่ค่ะลุ้นล้านพอยต์นะคะลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทค่ะ Tip Up To My รับบริการรถไซนะคะฟรีเลยที่ Tip Insure ค่ะคุณเจนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จ้าเจนถึงบ้านหรือยังคะเนี่ย
2: อ๋อยังนั่งทำงานอยู่เลยค่ะ
1: นะเพราะเจนบริหารจัดการแล้วว่าฝนตกขนาดนี้เนี่ยทำงานไปเรื่อยๆก่อน
2: ถูกต้องค่ะ
1: ได้เลยอยากฟังเพลงไหนประกอบการทำงานของน้องเจนคะเดี๋ยวพี่อ้อยเปิด
2: อยากฟังเพลงนาฬิกาทรายของโบกี้ค่ะ
1: ได้สิอ่ะแล้วเดี๋ยวกะว่าจะออกจากที่ทำงานกี่โมงคะเนี่ย
2: ประมาณสักใกล้ๆหนึ่งทุ่มมาค่ะหน้ากำกำลังน่าจะดี
1: ลองดูลองดูเผื่อบางคน
2: ได้ค่ะ
1: วางแผนเหมือนกันเลยค่ะเดินทางถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะและเดี๋ยวน้องเจนติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะ
2: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ฟังเพลงนี้ด้วยกันส่งท้ายแล้วเดี๋ยวน้องเฟียสมานะคะ1ทุ่มฟังเพลงเพราะกันได้ต่อพรุ่งนี้เราเจอกันในกลิ่นมอร์นิ่งโชว์สวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ Legalos อาหารหมาแมวเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที

0: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
0: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
4: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: กรีนเวฟเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: มาเจอซะนั่นเด้ช้าหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหน
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
4: มาสคาร่าใช่ดีเวรมัสกะคอนตานียาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ้าดิ
5: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
6: ์ JNK Beauty.com ชอบที่ File and File
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเธอเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบUp to you Tip up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
9: เร่งรีบตองนี
10: ้เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
11: All well all well รู้แค่มันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
12: All well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
13: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
14: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
15: เจ็บคอ
14: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
16: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
13: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
14: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
15: เจ็บคอ
14: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
17: เธอคนนี้คือผู้จัดละครที่ใช้ความสามารถลบคำสบประมาทออกจากชีวิตตู่ปิยวดีมาลีนนท์
18: Club Inspire Day Club Inspire Day
19: ClubInspire Day
17: จากเรื่องราวหลังจอสู่ชีวิตจริงของมนุษย์แม่สวยหรูแต่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะทุกฉากเธอขอพิสูจน์ด้วยตัวเองพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
19: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก All Well วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
20: มี Green News มารออยู่แล้วติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นทางการจีนค่ะยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางออกนอกประเทศสำหรับพลเมืองจีนโดยพุ่งเป้าไปที่ผู้บริหารและวิศวกรของบริษัทเทคโนโลยีซึ่งรวมถึงพลเมืองจีนที่ทำงานในบริษัทเอกชนต่างชาติคือกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะสามารถสั่งห้ามไม่ให้พลเมืองเดินทางออกจากประเทศได้ ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกหรือการถ่ายโอนเทคโนโลยีในกรณีที่การเดินทางอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือกระทบต่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญากฎระเบียบใหม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทางการจีนไม่จำเป็นต้องแจ้งให้บุคคลนั้นๆทราบล่วงหน้านะคะเกี่ยวกับการห้ามเดินทางออกนอกประเทศหรือเหตุผลในการใช้มาตรการนี้และขณะเดียวกันค่ะก็เปิดทางให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถเรียกตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องและก็ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการตรวจสอบตัวตนของบุคคลที่เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศได้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามได้เหมือนเดิมกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
19: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
10: All well, all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

จแต่ละคนอยู่ที่ไหนกันบ้างอยู่ที่บ้านหรือเปล่ากำลังขับรถอยู่หรือเปล่าช่วงประมาณหัวค่ำแบบนี้นะครับแล้วก็ฝนตกไปทั่วเลยนะครับที่อโศกนี่คือแบบหนักไปแล้วรอบนึงแล้วตอนนี้ก็คือเบาลงแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้จะหนักอีกหรือเปล่าเพราะว่าฟ้ายังดำอยู่ส่วนหลายๆที่เลยนะครับสายนั่งรถไฟฟ้าทั้งหลายนะครับตามสถานีนี่คือคนแน่น

ดีเจราดครับรถไฟบนฟ้าครับทุ่มกว่าตอนนี้จนถึง4ทุ่มนะครับอยู่กับเฟียสทัชนนจารุพัชนีที่นี่นะครับ Green Wave 106.5 FM ด้วยนะครับทักทายผู้ฟังหลายคนด้วยบอกว่ารังสิตคลองหนึ่งฝนตกไม่หยุดเลยค่ะอีกข้อความหนึ่งบอกเพิ่งถึงบ้านจ้าชุ่มฉ่ำจ้านะครับแจ้งวัฒนะที่ราบลุ่มต่ำน้ำท่วมจริงเหรอมันน่าจะมีโพลกันนะฮะว่าทุกครั้งที่ฝนตกถ้าตกพร้อมๆกันทั่วกรุงเทพเนี่ยที่ไหนเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำสุดน่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่แอบไปเหลือบดูการพยากรณ์อากาศทั่วประเทศไทยทุกภาคไม่มีโซนไหนไม่ตกเลยครับแล้วก็ตกไม่ต่ำกว่า 60-70% ของพื้นที่

ักทายเชียงใหม่ด้วยฮะส่งข้อความมาบอกว่าเชียงใหม่ตัวเมืองนี่อย่างแรงเลยคือแห้งใช่ไหมมีบอกว่าวัดแจ้งวัฒนะนี่รถติดมากเลยนะครับกำลังจะไปบางใหญ่นะครับแล้วก็เพิ่งพ้นสะพานพระราม4นั่งรถเมย์ติดมา1ชั่วโมงผ่านไป3คันคนแน่นมากค่ะอยากกลับบ้านแล้วโหยส่งกำลังใจหนา

เพลงนี้เธอรู้หรือเปล่าจากใหม่เจริญปุระนะครับก่อนหน้านี้มีเป็นพระฝนจากโพลีแคทด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังข้ามขับรถข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตอนนี้เดี๋ยวกรุงเทพจะมีแม่น้ำข้ามเจ้าพระยาอีกที่หนึ่งคือสะพานเกียรติกายเขาว่าจะเสร็จสักประมาณปีหน้านะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าน่าจะได้ใช้กันแล้วอาจจะช่วยบรรเทาการจราจรได้อีกส่วนหนึ่งนะครับ

ที่มันเรียบง่ายแบบซื่อตรงนะครับไม่น่าเชื่อว่าพูดง่ายๆแบบนี้รู้ไหมว่าความรักแบบนี้มันหายากที่สุดในยุคปัจจุบันรวมถึงแม้กระทั่งชีวิตที่มันเรียบง่ายธรรมดานะครับเมื่อกี้ตอนนั่งรถไฟฟ้ามาจัดรายการรู้สึกว่าแบบโอ้ยคนกรุงนี่ก็ใช้ชีวิตโหดอยู่นะ

ช่วงเย็นเป็นต้นมาจนถึงหัวค่ำนะครับมีคนรายงานเป็นระยะระยะเลยว่ามีน้ำท่วมขังหลายจุดในหลายๆถนนนะครับโชคชัย4เพชรบุรีสารแดงประชาสุขนวมินนะครับถนนศรีอยุธยาโอ้มีหลายที่อยู่ยังไงก็ลองเช็คสภาพถนนก่อนเดินทางก็แล้วกันนะครับส่วนใครที่ไม่แน่ใจว่าติดหรือเปล่าลองเช็คใน Google Map ดูก่อนก็ได้นะก่อนออกเดินทางกลับบ้านนะครับเพิ่มเติมมาอีกเรื่องนึงเขาบอกสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับคิดว่าเศรษฐกิจยังไม่ค่อยฟื้นนะเห็นว่าจะมีการต่อมาตรการไทยช่วยไทยพลัสหรือว่า60/40อีก2เดือนจะยังไงก็ตามนะครับนี่ก็คือต่อลมหายใจไปอีกหน่อยนึงนะแล้วก็รอดูเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วเศรษฐกิจรอบโลกนี้ก็ถือว่ายากอยู่พอสมควรนะครับ

0: ที่เพลงบอกนะฮะฟ้ามีฝนเหมือนคนช้ำใจนะฮะแต่จะว่าไปแล้วจริงๆแล้วพอฟ้ามันฝนหายไปฟ้ามันก็สว่างขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเขาถึงบอกว่าอยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนเพราะทุกคนก็ต้องเจอแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับแต่ใดๆเลยถ้าเกิดว่าหนีฝนไม่ได้ก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเพลงนี้พี่นิ่มเป็นคนแต่งขึ้นมานะครับแล้วพี่นิ่มบอกว่าตอนที่แต่งเพลงนี้เพราะว่าไม่ได้มีเหตุอะไรเลยเหตุก็คือไม่ได้ช้ำใจเหมือนในเพลงด้วยแต่ว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยหลายที่ครับพอทัวร์เสร็จปุ๊บฝนมันก็ตกอยู่นั่นแหละก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเนื้อเพลงนะครับเป็นพี่นิ่มสีฟ้าแล้วก็ทำนองเป็นพี่สมชายกฤษณาเสรณี
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีโอ้โหวันนี้เป็นพ่อหนุ่มลุกแว่นเลยนะแคน
2: สลับกันใส่ครับหมอทั้งแว่นทั้งคอนแทคเลนส
1: ์ดีแล้วแคนเพราะการที่ใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลาก็ทำให้ตาแห้งได้จ้ะปกติกระจกตาของเราเนี่ยก็ต้องได้รับออกซิเจนในการไหลเวียนแต่เวลาที่เราใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลามันเป็นการปิดให้น้ำในลูกตาไม่ได้หล่อเลี้ยงไปถึงกระจกตาตรงนั้นก็ยิ่งจะทำให้ตาแห้งง่ายได้จ้ะ
2: อย่างนั้นถ้าเกิดบางคนใส่แว่นตลอดเลยอ่ะได้ไหมหมอ
1: จริงๆแว่นสายตาก็เป็นออปชันที่ใช้ได้ตลอดเลยแคนเพียงแต่ว่าบางคนที่เลนส์อาจจะหนักเพราะว่าเขาสายตาสั้นเยอะก็อาจจะมีความปวดตาปวดศีรษะปวดหูได้ถ้าใส่นานๆแล้วหนักเกินไปก็สลับมาเป็นคอนแทคเลนส์นี่ละจ้า
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
5: ์ Green Morning Show
4: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
6: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
7: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
8: เจ็บคอ
7: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
9: คาเมโลซีคาเมโลซาน
10: สวัสดีครับผมบิลกินนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกินแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
6: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
7: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
8: เจ็บคอ
7: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
9: คาเมโลซีคาเมโลซาน
11: Close up shot
12: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
11: เย้

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: IF วันนี้พี่จะท้องแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆชาๆแบบซีดสักหนึ่ง
4: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
3: พรุ่งนี้ไข้ลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็น
4: เธอคือวัน
3: มิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
5: โดย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
5: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
4: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งานVolvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
5: อืมจะชัวร์เหรอ
4: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
5: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
6: วิธี save energy แบบ
7: สวัสดีครับพวกเรามีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
8: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
7: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
8: เพราะของที่แท้ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
9: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ1 2 3 go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
11: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
12: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง

0: ๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: News โดย
4: แวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้พูดถึงสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะเขาคาดว่าจะยุติลงภายในปีนี้โดยอาจจะเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐนะคะบอกว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐเนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามสิ้นสุดลงแต่ยังไงก็ตามสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องและจะไม่ทำข้อตกลงที่ไม่เป็นผลดีโดยตอนนี้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะซึ่งเป็นผลจากการที่อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็ซาอุดิอาระเบียได้สั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสต์เวสต์เป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนส่งโดรนไปโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียค่ะรอบหน้าเรียงเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงติดตามนะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 minutes DJ Fiat

ย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Make a Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: ฟังเพลงเกี่ยวกับดาวเกี่ยวกับพระจันทร์ฟังตอนกลางคืนน่าจะเพราะที่สุดนะครับเพลงนี้ดาวเวอร์ชันของมาเรียมแล้วก็ B5 ครับก่อนหน้านี้มีดาวนำทางจากลูเซอร์ป๊อปด้วยมีซิงเกิลใหม่จากเอิร์ธพัทรวีนะครับเป็นฉันที่คิดผิดไปมาทิ้งท้ายในปลายชั่วโมงนี้ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาด้วยบอกว่าเพลงเพราะมาก
1: DJ Playlist 55 minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
3: แค่10 บาท

0: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์
1: Love your mama, love your papa
2: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอ Prozac
2: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love your mama, I love your papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozac
2: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prozacช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยาแก้ไอ Prozac
3: ตายโต๊ะวิทยา EP 63ครั้งแรกกับการบุกรั้วโรงเรียนระดับอินเตอร์เนชั่นแนลรีวิวแบบเล่นใหญ่จัดเต็มในพื้นที่กว่า22ไร่พาดูทุกซอกทุกมุมห้องเรียนเบิ่มๆฟาซิลิตี้บิ๊กบิ๊กบรรยากาศแบบนี้มันดีมากยิ่งเปิดกว้างยิ่งเรียนรู้ได้มากกว่าศุกร์ที่18กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดย Basis International School Bangkok เติบโตบนรากฐานความเป็นไทยเชื่อมโยงก้าวไกลสู่สากล
0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
5: เธอคนนี้คือผู้จัดละครที่ใช้ความสามารถลบคำสบประมาทออกจากชีวิตตู่ปิยวดีมาลีนนท์
6: Club Inspire Day Club Inspire Day
7: Club Inspire Day
5: จากเรื่องราวหลังจอสู่ชีวิตจริงของมนุษย์แม่สวยหรูแต่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะทุกฉากเธอขอพิสูจน์ด้วยตัวเองพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime
7: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
8: ยังคงมี Green News ให้ติดตามด้วยกันต่อนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นในขณะที่ทั่วโลกนะคะต่างก็มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและก็ความปลอดภัยของเยาวชนจากการใช้งานโซเชียลมีเดียทำให้หลายประเทศออกกฎหมายและก็มาตรการจำกัดการใช้งานและบังคับให้บริษัทเทคโนโลยีต้องออกแบบระบบการตรวจสอบและการคัดกรองอายุผู้ใช้งานที่รัดกุมมากขึ้นล่าสุดนะคะสหภาพยุโรปก็เตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียแชทบอท AI แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอแล้วก็เกมออนไลน์ในวันพฤหัสบดีนี้นะคะโดยเน้นย้ำว่าสหภาพยุโรปควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องเยาวชนจากการถูกละเมิดและการแสวงหาประโยชน์ก็จำเป็นจะต้องจำกัดนะคะการที่บริษัทเทคโนโลยีจะเข้าถึงเยาวชนไม่ใช่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชนค่ะช่วงหน้าเราส่งข่าวกันต่อกลับมาพร้อมกับ Green Update นะคะ
6: Green News
7: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet

0: เปิดเพลงนี้นะครับแล้วก็มีคุณฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าส่งใจไปให้กับพี่ป้อมพี่โตด้วยเพราะวันนี้เป็นวันชาปนกิจของคุณแม่ของพี่ป้อมแล้วก็พี่โตด้วยนะครับส่งใจไปที่จังหวัดเลยด้วยเช่นเดียวกัน
1: ชั่วโมงที่3ครับเราอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้มีเพลงพร้อมมาอีกเยอะเลยนะครับส่งข้อความมาทักทายกันได้อัปเดตกันได้ว่าตอนนี้แต่ละคนอยู่ที่ไหนทำอะไรกันอยู่ถึงบ้านหรือยัง

0: ความรักที่มันไม่สมดุลกันนะครับไม่บาลานซ์กันระหว่างผู้ให้กับผู้รับแล้วก็ต้องไปนั่งคอยถามเขาเมื่อไหร่เธอจะรักฉันสักทีหรือเมื่อไหร่เธอจะแบบมีใจให้ฉันสักทีอะไรเงี้ยแบบนี้มันดูเหนื่อยจังเลยนะครับแต่ว่าบางคนบอกว่าไม่เป็นไรขอทนต่ออีกหน่อยถ้าเกิดยังมีแรงไหวอยากไปต่อก็ลองดูครับ
1: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: คืนนี้หยิบเพลงของแบรนด์แวกอนที่เอากลับมา cover ใหม่ในเวอร์ชันของป๊อปปองกูนะครับซึ่งจะบอกว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่พีคมากสุดมากอีกเวอร์ชันหนึ่งคนที่ไปดูในคอนเสิร์ตบอกว่าอันนี้คืออีกหนึ่งเพลงที่สุดที่ป๊อปเคย cover มาเลย

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อเฮนรี่ครับ
1: วันทำอะไรบ้างคะ
2: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
1: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
2: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: อ้าวก็น้องลูซี่ที่คุณจีบเขาไง
2: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิดนะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
2: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
1: แหมทีนี้เราจำได้เชียวว
3: ิธีเซฟเอเนจีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เบทเทอร์จาก Spicy Dish ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: คืนนี้ใน Debut Track เสิร์ฟรสชาตินี้ก็แล้วกันครับเป็น City Pop นะครับซึ่งเป็น City Pop ที่มีความเข้มข้นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเป็นทางของอิงวาลันทอนเลยซึ่งคราวนี้อิงก็ชวนบิวกินมาทำเพลงด้วยเพลงนี้ชื่อว่าผล

0: Green Wave Share for Care Can to Care ชวนคุณมาร่วมโครงการนี้นะครับกับ Green Wave นะครับ Share for Care นะครับกับตอน Can to Care นั่นเองนะครับRecycle ที่สามารถช่วยเหลือชีวิตของคนอื่นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกระป๋องพลาสติกกระดาษแก้วโลหะนะครับรวมถึงวัสดุ Recycle ประเภทต่างๆด้วยการที่เราเชิญชวนให้คุณ Recycle เพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงจริงๆแล้วของทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีไหนเป็นขยะเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีใช้มันนะครับเราสามารถสร้างประโยชน์จากมันได้หมดเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มเข้าไปหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบความอำนวยการอำนวยความสะดวกนะครับของการจัดระบบต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศไทยกำลังจะพยายามไปในทิศทางอย่างนั้นอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทำได้อย่างเต็มที่มันก็จะดีกับทุกคนเพราะรู้อยู่ว่าสุดท้ายแล้วขยะที่จัดการไม่ถูกต้องมันกลับมาเป็นพิษกับตัวพวกเราเองเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณส่งขยะเหล่านี้เข้าระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นของรีไซเคิลต่างๆแล้วเงินที่ได้จากการรีไซเคิลก็เปลี่ยนไปเป็นมูลค่าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศด้วยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ atime.live/greenwave นะครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: วันนี้พี่หมดเวลาแล้วเดี๋ยวฝากเพลงทิ้งท้ายกันละกันกำลังดีไซน์อยู่ว่าจะเป็นไปทางไหนดีเพราะรีเควสต์เข้ามาวันนี้เนี่ยหลากหลายแนวมากเลยไม่รู้จะขยำเอามาเป็นก้อนยังไงดีนะครับอ่ะเริ่มต้นด้วยเพลงนี้

0: พลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสตสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
6: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดย

0: ป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: ต้นชั่วโมงนี้มี Green Update มารออยู่แล้วติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยทีเดียวค่ะหลังจากหมอกควันหนาทึบปกคลุมหลายพื้นที่บนเกาะกาลิมันตันหรือเกาะบอร์เนียวโดยกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียบอกว่าถึงแม้สถานการณ์ไฟป่าตามฤดูกาลในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าหมอกควันยังคงปกคลุมบางส่วนของเกาะกาลิมันตันแต่ว่าหมอกควันที่ปกคลุมเมืองก็ไม่ได้มาจากไฟป่าในพื้นที่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังมีควันที่พัดมาจากจังหวัดอื่นๆบนเกาะกาลิมันตันที่กำลังเกิดไฟป่าด้วยคือตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีพื้นที่ถูกไฟไหม้แล้วเนี่ยประมาณ 1.26 ล้านไร่ซึ่งคิดเป็นพื้นที่เกือบ3เท่าของสิงคโปร์ค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

นึ่งเพลงที่มีส่วนประกอบของรายละเอียดดนตรีค่อนข้างที่จะยากในทุกๆเรื่องเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องก็ได้ฟองเบียร์มาเขียนเนื้อร้องให้ส่วน เรื่องของกลองเนี่ยนะครับเอาจังหวะดิสโก้มาใส่ในท่อนฮุกนะครับท่อน A1 A2ไอ้ท่อนที่เราไม่คิดว่าจะส่งก็ส่งเหลือเกินนะครับรวมถึงเบสเนี่ยโอ้โหเล่นคล้ายๆกีตาร์เลยโซโล่ยากมากๆเลยทีเดียวนี่คืองานจากมีนแล้วก็ฟองเบียร์กับวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละก่อนหน้านี้มีบัวชมพูฟอร์ดกับเพลงที่มีชื่อว่าเรนนะครับมีคาตางานใหม่จากนิวแล้วก็แผลในใจจากอัมพลลำพูนกับไมโครนั่นเองนะครับ18นาทีหลังจาก4ทุ่มในวันที่กรุงเทพมหานครนี้ชุ่มฉ่ำเหลือเกินคุณผู้ฟังฮะทุกพื้นที่ได้รับน้ำฝนอย่างเต็มที่เลยสำหรับวันนี้แล้วครับแล้วก็ได้รับกันเยอะด้วยนะฮะบางพื้นที่นี่มีน้ำท่วมขังกันอยู่ดูแลการเดินทางด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับผมอีก2ชั่วโมงหลังจากนี้ฟังเพลงพร้อมๆไปด้วยกันกับผมปอนันทชัยครับที่นี่ Queen Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ก็น่ารักน่ารักจากอิงวรันธรนะครับเกี่ยวกันไหมเป็นวันฝนตกที่อยากจะให้ฟังเพลงแบบว่ามีจังหวะกันบ้างแล้วกันนะครับผมสำหรับชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังนะครับเพลงเพราะๆก็เรียกว่าเรียบเรียงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกเพิ่มเติมได้ถ้าอยากจะฟังเพลงไหนนะครับผม 4:39 นที่นิกวินเวฟ 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคุณพิมพ์โพสต์ถามว่าสวัสดีค่ะดีเจปอเจอฝนไหมครับเมื่อกี้มาจัดรายการก็ยังมีฝนตกอยู่ปล่อยๆนะครับแถวๆในกรุงเทพมหานครของเราไม่ว่าจะเป็นเส้นวิภาวดีรวมถึงกรุงเทพชั้นในอย่างอโศกหรือเพชรบุรีด้วยคุณผู้ฟังนะครับผมใครที่เดินทางอยู่เดินทางโดยปลอดภัยด้วย

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: คุณฟังครับผมขยะรีไซเคิลที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีมูลค่ามากจริงๆนะครับถ้าเราเรียกว่าแยกขยะนะครับผมแล้วก็เรียกว่าแยกเป็นวัสดุก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็ข้อมูลที่การรับซื้อของรีไซเคิลดีรีไซเคิลเดย์เนี่ยเขามีการบอกด้วยนะครับว่าอย่างกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยอยู่ที่25บาทต่อกิโลกรัมนะครับกระป๋องเหล็ก1บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมขวดเพชร2บาทต่อกิโลกรัมนะครับมีกระดาษขาวดำ2บาทต่อกิโลกรัมหรือแม้แต่เศษเหล็กโลหะสังกะสีก็สามารถส่งต่อได้ด้วยนะครับ Green Wave จึงอยากจะชวนทุกคนลองมองขยะในบ้านในรูปแบบใหม่ๆนะครับเพราะว่าเมื่อนำมาแยกแล้วก็ส่งต่อผ่านโครงการของเรา Green Wave Share for Care Can to Care นะครับมูลค่าที่เกิดขึ้นสามารถกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้เลยนะครับก่อนทิ้งแยกก่อนนะครับเพราะขยะเล็กจากหลายๆบ้านรวมกันแล้วอาจจะเป็น Care ที่ยิ่งใหญ่ได้สำหรับ Green Wave Share for Care Can to Care ของเราครับ
1: Green Wave Share for Care Can to

0: ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: แปลกมากเลยหมอเพื่อนนั่งเครื่องบินไกลๆทีไรเนี่ยรู้สึกเหมือนไมเกรนมันขึ้นทุกทีเลยอะ
2: อาจจะเกิดจากการขาดน้ำได้นะคะพี่โบโดยเฉพาะในเที่ยวบินที่ใช้เวลานานหลายชั่วโมงจะรู้สึกผิวแห้งปากแห้งตาล้าและบางคนที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วก็อาจมีกำเริบขึ้นมาได้ค่ะทริปหน้าแนะนำให้ค่อยๆจิบน้ำตลอดระยะเวลาการเดินทางก็จะช่วยได้ค่ะพี่โบ
3: เฮ้เป็นห่วงเนาะไม่ได้ว่าอะไร
2: แหมหนีเพื่อนไปเที่ยวไกลสักคนละขอบโลกแบบนี้ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ต์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้สี่ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
8: แวะฟังกรีนนิวส์ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ทะลุหลัก 100,000 คนกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นเขาเปิดข้อมูลปีนี้ญี่ปุ่นมีประชากรอายุ100ปีขึ้นไป 107,677 คนประมาณ 88% เป็นผู้หญิงนะคะซึ่งทางสหประชาชาติประเมินว่าทั่วโลกมีคนที่อายุ100ปีขึ้นไปอยู่ประมาณ 672,000 คนแล้วก็ญี่ปุ่นมีจำนวนเยอะที่สุดซึ่งจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นกำลังสร้างแรงกดดันต่อฐานะการคลังของรัฐบาลญี่ปุ่นปัจจุบันประชากรญี่ปุ่นประมาณ40ล้านคนได้รับเงินบำนาญจากภาครัฐนะคะและขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลคาดว่าปีนี้จะต้องการบุคลากรทางด้านการดูแลสุขภาพประมาณ 2,400,000 คนเพิ่มจาก 2,100,000 คนในปี2567ก็ทำให้ต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติมากขึ้นค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาต้นชั่วโมงยังส่งข่าวเหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
9: All well, all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

กันเพราะๆเสียงหวานๆของพี่สรัญญานะครับผมนี่คืออยู่นานๆได้ไหมอยากรู้ว่าจากพลอยแล้วก็อีกหน่อยเธอคงเข้าใจจากธเนศวรากูลนุเคราะห์นะครับนี่คือ3เพลงเริ่มต้นตอน 5:14 นาทีชั่วโมงต่อไปนะครับผมที่จะฟังเพลงเพราะๆด้วยกันอีก1ชั่วโมงกับผมปอครับที่นี่ Green Wave เราจุดท้ายเฟรมเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆข้อความสำหรับใครที่ยังไม่นอนค่ำคืนนี้อยู่ด้วยกันได้เลยนะฮะแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟิน

0: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ทุกฟังครับผมวันนี้บรรยากาศของกิจกรรม Coffee Night Live ของเรานะครับขออนุญาตเลือกหนึ่งงานที่ผมนี่ตั้งแต่มาจัด Green Wave นี่น่าจะเปิดไปแค่ครั้งเดียวนะครับผมเป็นงานจากพี่ๆ Body Slam นะครับผมที่เอาเพลงคำถามของน้องท็อฟฟี่มา cover เอาไว้บนเวทีของเรานะฮะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานพี่ๆชวนเต้นกันด้วยนะครับสำหรับวันนั้นลองฟังดูฮะ
2: ขอบคุณครับ

0: ขอบคุณครับผม
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแม่

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ช็อคข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตไม่ใช่ก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรต
4: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All New Electric GLCดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์

ยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

ียงร้องของ TJ Ade นะครับผมนี่คือแค่เรา 5:44 นาทีกับ Smiley Request ขอบคุณมากๆเลยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อชีวิตครับ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ก่อนจะบ๊ายบายกันไปวันนี้นะครับช่วงเวลาของเดบิวต์แทร็กครับเพลงใหม่จาก Serious Bacon แนะนำให้ฟังกันครับเป็นเพลงที่เป็นตัวแทนสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับที่ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรทำได้แค่คิดมากและก็น้อยใจอยู่คนเดียวเป็นการร่วมงานครั้งแรกครับระหว่างเค้กซีเรสเบคอนและก็พีพีกริดครับก็เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ของคนขี้น้อยใจในแบบน่ารักน่าเอ็นดูนั่นเองชื่อเพลงว่าคนขี้น้อยใจเดี๋ยวอยู่ต่อกับดีเจพี่แบมด้วยตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับผู้ฟังครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่4 ทุ่มเหมือนเดิมราตรีสวัสดิ์ครับสำหรับค่ำคืนนี้

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
5: เดี๋ยวมันก็ดี
4: ทำให้ดีที่สุด
5: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
4: กองฟ้าอร่อยคุ้ม
6: แค่10บาท

0: งจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์
4: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
5: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
6: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
5: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
6: อืมจะชัวร์เหรอ
5: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
6: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
4: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
7: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
8: Green Wave Share for Care Can to Care
7: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
9: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
7: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
8: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
10: ่ Green News
11: โดย
12: ใครที่ยังดับเล่นของผู้เข้าทอง
13: กลับมาติดตามกันต่อต้นชั่วโมงนี้นะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นจากการที่รัฐบาลปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลสูงถึง40%แล้วก็น้ำมันเบนซิน28%ก็ทำให้ชาวซีเรียจำนวนมากไม่พอใจนะคะพากันออกมาชุมนุมประท้วงในหลายเมืองทั่วประเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะบวกกับการปรับปรุงโรงกลั่นบานิยาสด้วยค่ะซึ่งรัฐบาลบอกว่าโรงกลั่นจะเพิ่มกำลังการผลิตจาก 80,000 บาร์เรลต่อวันเป็น 130,000 บาร์เรลต่อวันโดยรัฐมนตรีพลังงานของซีเรียบอกว่าปัจจุบันเนี่ยซีเรียผลิตน้ำมันได้ประมาณ 120,000 บาร์เรลต่อวันในขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศนะคะอยู่ที่ประมาณ 325,000 บาร์เรลต่อวันแล้วก็ต้องพึ่งพาการนำเข้าเพื่อชดเชยส่วนที่ขาดไปโดยจะมีการทบทวนราคาตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกแล้วก็จะมีการทำงานในระยะยาวเพื่อขยายกำลังการผลิตและการสำรองน้ำมันค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาต้นชั่วโมงมี Green News รออยู่เหมือนเดิมนะคะ

คืนนี้ก็ยังคงชุ่มฉ่ำกันไปนะคะฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วล่ะค่ะสำหรับบรรยากาศในกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้เที่ยงคืนกับอีก8นาทีดีเจแบมพลาดีไซน์สวัสดิ์นะคะมารับช่วงต่อจากดีเจปอฟังเพลงเพราะกันในช่วงกลางคืนนะคะคืนนี้อาจจะมีเสียง มีเสียงก๊อกๆไม่มีใครมาเคาะหน้าห้องคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเป็นเสียงจากเรานี่เองอ้าวเดี๋ยวพยายามจะฟังเพลงแล้วก็เปิดเพลงให้ได้เยอะๆแล้วกันในคืนนี้นะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: ก็ไม่อยากให้รอนานนะคะรีบเปิดให้ฟังก่อนเลยครึ่งชั่วโมงแรกส่วนใหญ่จะเป็นรีเควสต์ของคุณนะคะที่ส่งเข้ามาผ่านแอป A ทําฟังฟินนี่ล่ะค่ะ
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
3: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
7: Green Wave Share for Care Can to Care
6: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
8: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
6: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
7: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
9: ่ Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ไหนๆวันนี้ฝนก็ตกลงมาตลอดทั้งวันอากาศก็ยังเย็นๆอยู่นะคะแน่นอนว่าเพลงนี้ต้องมาเนาะ

0: ต้องบอกว่าช่วงนี้ศิลปินยุคใหม่ๆเนี่ยเป็นการเอาเพลงมาปัดฝุ่นนะคะปลุกให้มันมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในสไตล์ของพวกเขาค่ะและนี่ก็คือขาดความอบอุ่นในเวอร์ชันจาก Freehand ที่คุณอยากฟังนะคะ Smiley Request ค่ะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
0: ศิลปินที่นอกเหนือจากจะร้องเพลงเองนะคะก็ยังเป็นศิลปินที่แต่งเพลงได้อีกต่างหากละค่ะเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงของเขาเลยนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าตอนคุณพ่อเนี่ยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบกระทันหันในช่วงระหว่างที่กังวลว่าเอ๊ะคุณพ่อจะเป็นยังไงบ้างรอฟังอาการแล้วก็เสียงโทรศัพท์จากคุณพ่อก็ดังขึ้นนะคะแทนที่จะพูดถึงอาการป่วยกับบอกว่าเนี่ยฝนใกล้จะตกแล้วนะอย่าลืมเก็บผ้าที่ตากเอาไว้ที่บ้านด้วยล่ะมันเป็นประโยคธรรมดานะคะแต่ว่าเต็มไปด้วยความห่วงใยก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงที่ถ่ายทอดการจากลาผ่านรายละเอียดเล็กๆในชีวิตประจำวันค่ะนี่คือโทนี่หลิวนะคะศิลปินนักแต่งเพลงอิสระเชื้อสายไต้หวันกลับมาพร้อมกับซิงเกิลเพลงนี้ที่ชื่อว่าวันฝนพรำ

เพลงเพราะจากโทนี่ลิวนะคะเพลงนี้ชื่อว่าวันที่ฝนพรำนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าจะส่งต่อกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่เจอกับความสูญเสียการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจำเป็นต้องบอกลาคนสำคัญ

0: คาร์บอไนท์ไลฟ์ครั้งล่าสุดนะคะมูดไลท์ลาวช์ค่ะมีทั้งเพลงร้องเดี่ยวมีทั้งเพลงร้องคู่ร้องด้วยกันนะคะอยากให้คุณได้ไปตามฟังตามดูกันแบบเต็มๆทาง YouTube A Time นะคะตอนนี้มีให้ดูครบทุกเพลงแล้วและนี่ก็เป็นหนึ่งในหลายเพลงเพราะในบรรยากาศสดครั้งนี้ค่ะ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแม่

0: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
2: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรทิวาแมกนีเซียมบลิสไกซิเนสพลัส
8: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News นะคะท่ามกลางความพยายามในการกำกับดูแล Data Center ให้เข้มงวดขึ้นรัฐ Massachusetts สหรัฐได้ออกกฎหมายควบคุม Data Center ค่ะโดยกำหนดให้ Data Center ที่มีขนาดกำลังไฟฟ้า25เมกะวัตต์เป็นต้นไปต้องจัดหาพลังงานสะอาดมาใช้งานเอง 100% หรือจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนคุ้มครองผู้ที่ใช้ไฟฟ้านี่ถือเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมData Centerของสหรัฐจากการออกกฎหมายในระดับมลรัฐตามรอยนิวยอร์กแล้วก็เท็กซัสที่เพิ่งจะออกกฎหมายมากำกับควบคุมนะคะซึ่งก็บอกว่าการให้Data Centerรองรับพลังงานสะอาดทั้งหมดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะบริษัทอาจจะต้องลงทุนจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดขึ้นมาใช้เองในกรณีที่ทำไม่ได้ก็ต้องจ่ายเงินเพื่อนำเงินเข้ากองทุนคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อที่จะพยุงค่าพลังงานแล้วก็เป็นทุนสำหรับจัดสร้างแหล่งพลังงานสะอาดต่อไปค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ค่ะ
7: Green News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส Plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้
9: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึก
10: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

บางทีความสัมพันธ์ที่มันใช่เนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องง่ายๆร้านกาแฟร้านเดิมที่เคยไปนั่งดื่มด้วยกันนะคะเพลงโปรดเพลงนั้นที่เปิดซ้ำๆมันอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยดีนะคะนี่คือเอิร์ธภัทรวีค่ะส่งเพลงที่ชื่อว่ากี่ฤดูนะคะเป็นเพลงที่อบอุ่นหัวใจ Heart is Home นะคะในอัลบั้มชุดนี้นี่แหละค่ะที่ทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ไม่จำเป็นจะต้องออกไปไหนเลยนะคะอยู่ในบ้านกับคนที่เรารักกับคนที่เรารู้จักรู้ใจก็น่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดในช่วงวันหยุดแล้วนะคะในช่วงนี้วันกลางสัปดาห์แหมเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วก็ในช่วงชั่วโมงที่2ที่เราได้ฟังเพลงเพราะกันแบบเยอะมากนะคะจัดให้แบบเต็มชั่วโมงเลย DJ Playlist ยังคงอยู่กับ DJ Bam ที่ Green Wave นี่ล่ะค่ะ

0: โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาปลุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: ตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะ Farewell Concert ของอัศนีวสันต์ทำให้หลายๆคนไม่อยากจะ move on เลยจริงๆคุณฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าตั้งแต่ดูคอนเสิร์ตเนี่ยประทับใจเพลงนี้นะคะอยากให้กรีนเวฟเปิดให้ฟังอีกทีนึงได้เลยค่ะเพลงนี้ไม่มีลอลิงนะคุณพลอย

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: ครบถ้วนนะคะในช่วงเวลาของ DJ Playlist กับ DJ Bam ค่ะคุณผู้ฟังเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าเป็นคนนอนหลับยากคนหนึ่งด้วยหรือเปล่านอนเท่าไหร่ก็ไม่พอนะเหมือนกับว่าตื่นมาแล้วมันไม่ค่อยสดชื่นนะคะปวดเมื่อยแบบปวดหัวปวดคอปวดบ่าแบบไม่ค่อยรู้ตัวสักเท่าไหร่นะคะจะบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันฟ้องออกมาในร่างกายของเรามันเหมือนกับเป็นความกดดันในชีวิตประจำวันบางคนอาจจะมองมันเป็นเรื่องปกติแต่แน่นอนว่าความเครียดมันส่งผลกับร่างกายอาการที่มันเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายเรากำลังมีความเครียดก็คืออย่างที่บอกไปนี่แหละนะคะวิธีที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ตัวหรืออาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยมันใช่หรือเปล่านะคะคือร่างกายมันไม่ค่อยโกหกเท่าไหร่นะคะทริคง่ายๆเลยค่ะเวลาเราจะสังเกตตัวเองว่าเราเครียดหรือเปล่าก็ลองดูลมหายใจเอานะฮะลมหายใจมันสั้นหรือยาวหรือถ้าเกิดว่าสั้นเนี่ยหายใจไม่อิ่มอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าน่าจะมีความเครียดสะสมนะคะลองวิธีนี้ดูไหมคะไปอ่านเจอก็นั่งทำตามดูมันก็ใช้ได้น่าสนใจอยู่นะคือเราลองนั่งจับลมหายใจคล้ายๆกับว่าเรานั่งสมาธินั่นแหละนะคะที่แก้แบบนี้เพราะว่าพอเวลาเราเครียดแล้วเนี่ยลมมันจะลืมว่าเรากำลังหายใจอยู่มันก็เลยหายใจแบบสั้นลงสั้นลงแก้ด้วยวิธีหาที่ที่เงียบๆแล้วก็นั่งสูดลมหายใจเข้าออกแบบยาวๆหายใจเข้าหายใจออกอะไรแบบนี้นะคะสัก 10-20 ครั้งเริ่มต้นเท่านั้นก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอีก 10-20 อะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้เยอะเลยอย่างน้อยมันก็ทำให้เรารู้ตัวว่าเราจะต้องหายใจนะคะ
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ทำตามแล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็มาบอกกันด้วยแล้วกันแต่นี้รู้สึกได้ผลอยู่ประมาณนึงเลยทีเดียวนะคะมาส่งท้ายกันด้วยกิจกรรมดีๆในเดือนกันยายนนี้ค่ะ
2: Green Wave Share for Care Care
1: หลายคนนะคะได้ยินได้ฟังกิจกรรมนี้จากในหลายๆช่วงดีเจนะคะก็อยากจะร่วม Can to Care แต่ก็คิดว่าที่บ้านเนี่ยมีของรีไซเคิลนิดเดียวเองจะช่วยได้หรือเปล่านะคะคือช่วยได้เลยนะคะถ้ามีไม่เยอะเนี่ยก็รวบรวมแล้วเอาไปส่งด้วยตัวเองที่ Drop Point ของ Recycle Day นะคะพร้อมกับแจ้งว่านี่คือโครงการของ Green Wave ที่เราทำกิจกรรมร่วมกันกับเขาแต่ถ้ารวมกันได้เยอะมากกว่านั้นนะคะเป็น50กิโลกรัมต่อครั้งเนี่ยก็สามารถจะจอง West by Delivery ให้เข้ารับวัสดุรีไซเคิลถึงบ้านคุณเลยนะคะผ่าน LINE Official @westby นั่นเองจะเริ่มจากบ้าน1หลังรวมกันทั้งคอนโดก็ได้หรือจะชวนเพื่อนๆในออฟฟิศนะคะมารวบรวมของรีไซเคิลเหล่านี้เพราะว่าความช่วยเหลือไม่ต้องเริ่มจากของจำนวนมากก็ได้แต่เริ่มจากการแยกของเรากันคนละนิดก่อนแล้วค่อยมาช่วยเปลี่ยนแคนเล็กๆให้กลายเป็นแคที่ยิ่งใหญ่ค่ะ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: ตี2แล้วนะคะใครยังไม่ง่วงมีเพลงเพราะให้ฟังกันต่อนะช่วงหน้าหลัง Green Update นะคะส่วนช่วงเวลาของ DJ Bam พรุ่งนี้เจอกันตอนเที่ยงคืนถึงตี2ค่ะ
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ line up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: เวลาของ Green Update เราติดตามกันต้นชั่วโมงนี้นะคะกับตินสุทินาทองชื่นไฟป่าที่โหมไหม้พื้นที่เนินเขานอกเมืองเบนาฮาบิสในแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนก็ทำให้ทางการเนี่ยต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยฉุกเฉินกว่า200คนพร้อมอากาศยานประมาณ20ลำเข้าควบคุมเพลิงนะคะแต่เนื่องจากว่ามีกระแสลมแรงบวกกับสภาพพื้นที่ลาดชันก็เลยทำให้ไฟป่าเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วมีคนได้รับบาดเจ็บ3คนค่ะในจำนวนนี้1คนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่ามีแผลไฟไหม้ส่วนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนหนึ่งข้อมือหักแล้วก็อีกคนได้รับผลกระทบจากการสูดควันไฟขณะเดียวกันนะคะก็มีคำสั่งให้ประชาชนประมาณ 9,500 คนอยู่แต่ภายในที่พักแต่ว่าก็มีประชาชนอีกประมาณ50คนเนี่ยต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ว่ายังไม่มีรายงานบ้านเรือนหรือทรัพย์สินเสียหายจากไฟป่าค่ะรอบหน้ายังกลับมาติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: I've made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: One, two, three, go
2: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ถ้าเกิดง่วงระหว่างวันการงีบ20นาทีเนี่ยมันทำให้สมองตื่นตัวที่จริงเหรอฮะหมอเพื่อน
0: การงีบ20นาทีหรือ power nap จะช่วยรีเซ็ตสมองได้จากแคนเพราะร่างกายยังไม่เข้าสู่โหมดหลับลึกแต่เป็นช่วง theta wave ตื่นขึ้นมาแล้วร่างกายจะสดชื่นช่วยในเรื่องความจำระยะสั้นเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเยอะตื่นเช้าทุกวันแบบแคนเขาช่วยในเรื่องการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ด้วยนะแต่ถ้าคิดจะนอนต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้ด้วยนะจ๊ะแคนเพราะถ้านอนนานจนเกินไปเข้าสู่โหมดหลับลึกตื่นมาจะมึนหัวเบลอๆงงๆมาว่าเพื่อนไม่เตือนไม่ได้นะ

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: กลับมาส่งข่าวกันต่อนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นถึงแม้ว่า Anthrax นะคะจะถือเป็นโรคประจำถิ่นของประเทศแซมเบียแต่ยังไม่ถือเป็นเรื่องปกติในการเสียชีวิตของมนุษย์ค่ะโดยในปี2023แซมเบียพบการระบาดของโรคนี้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็คร่าชีวิตไป4รายนะคะก่อนที่จะลามไป9จังหวัดจากทั้งหมด10จังหวัดและล่าสุดนี้นะคะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดการภัยพิบัติแซมเบียก็เปิดข้อมูลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีประมาณ12คนนะคะที่ติดเชื้อหลังจากที่บริโภคเนื้อสัตว์ป่าที่ตายแล้วในพื้นที่จัดการเขตล่าสัตว์มุนยามัสซีในจังหวัดมูชินกาซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เรียกร้องให้ประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อที่มาจากสัตว์ที่ตายตามธรรมชาติหรือมาจากการเสียชีวิตที่ไม่รู้สาเหตุขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้ยุติการล่าสัตว์ป่าในพื้นที่การระบาดไปจนกว่าจะรู้ถึงขอบเขตของโรคแล้วก็ความเสี่ยงด้วยค่ะอีกชั่วโมงเดียวเดี๋ยวเราติดตามกันต่อส่งข่าวกันต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: All well, all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้พี่หวีผมทีไรอ่ะผมมันติดหวีเยอะขึ้นทุกวันเลยอ่ะน้องหมอ
0: ไม่ต้องกังวลค่ะพี่อ้อยผมร่วงก็คือเรื่องปกติผมคนเราร่วงตามธรรมชาติได้50-100เส้นต่อวันค่ะเพราะผู้หญิงมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นผมก็เลยเส้นเล็กลงขึ้นใหม่ก็ช้าผมมีบางบริเวณกลางศีรษะปัจจัยมีหลากหลายค่ะทั้งความเครียดนอนน้อยลดน้ำหนักผิดวิธีขาดธาตุเหล็กโปรตีนสังกะสีหรืออาจเป็นโรคที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยถ้าผมร่วงเยอะผิดปกติ 2-3 เดือนขึ้นไปควรที่จะรีบพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seat belt sign. You are now free

เวลาของ Green News นะคะเรายังคงติดตามด้วยกันค่ะกับตินสุทินาทองชื่นที่เมืองชิงหยวนนะคะอยู่ในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนได้มีการทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ลอกเลียนแบบและคุณภาพต่ำซึ่งเป็นการรวบรวมสินค้าหลายประเภทนะคะที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเมืองตรวจยึดได้มีทั้งอาหารเครื่องสำอางกระเป๋ารองเท้ารวมแล้วเนี่ยนะคะกว่า 297,000 ชิ้นน้ำหนักประมาณ83ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ175ล้านหยวนค่ะโดยปีที่แล้วนะคะหน่วยงานกำกับดูแลตลาดในมณฑลกวางตุ้งได้ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีเกี่ยวกับสินค้าลอกเลียนแบบและคุณภาพต่ำรวม 15,000 กว่าคดีค่ะพร้อมทั้งมีการลงโทษปรับแล้วก็ยึดทรัพย์ด้วยนะคะโดยมีการส่งต่อคดีให้หน่วยงานความมั่นคงสาธารณะอีก200กว่าคดีช่วยปรับปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และลอกเลียนแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต้นชั่วโมงติดตามได้เหมือนเดิมค่ะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก West by Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการ Recycleร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
0: Green Wave Share for Care Can to Care
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: วิธี save energy แบบ
4: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
5: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมครับผม
4: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
5: เพราะของที่แท้ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดยเดอะกูดี้ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนสพลัส
7: ยังคงมีกรีนนิวส์ให้ติดตามด้วยกันอยู่นะคะกับดินสุทินาทองชื่นที่อินโดนีเซียค่ะมีกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนนะคะพากันมารวมตัวแจ้งความดำเนินคดีกับหน่วยงานโภชนาการแห่งชาติหลังจากมีนักเรียนอย่างน้อย300คนล้มป่วยจากโครงการอาหารฟรีของรัฐบาลซึ่งถือเป็นความเคลื่อนไหวทางกฎหมายครั้งแรกที่มีต่อโครงการนี้นะคะโดยทนายความของกลุ่มผู้ปกครองบอกว่าคำร้องเนี่ยมุ่งเอาผิดหน่วยงานที่กำกับดูแลโครงการรวมไปถึงครัวที่จัดเตรียมอาหารแล้วก็โรงเรียนที่แจกจ่ายอาหารซึ่งกลุ่มผู้เสียหายเรียกร้องนะคะให้มีการสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องความประมาทเลินเล่อระบุตัวผู้ต้องสงสัยดำเนินคดีอาญาแล้วก็จ่ายค่าชดเชยและยังเตรียมยื่นฟ้องรัฐบาลต่อศาลแขวงเป็นอีกคดีหนึ่งในเร็วๆนี้ด้วยล่ะค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update นะคะ
2: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส Plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

0: ธอไหนก็เธอนั่นแหละตื่นฉันมาปลุกเธอปลุกด้วยค็อกเทลเลยนะครับวันพุธแล้วนะฮะเลยครึ่งเดือนมาแล้วครับสวัสดี16กันยาครับครึ่งเดือนหลังของกันยามาถึงแล้ว How are you today ลุกขึ้นมาตอบครูหน่อยสิ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ิกเกอร์นะครับเอาความสดชื่นสดใสมาฝากพร้อมกับเพลงดีๆที่เขาตั้งใจทำในทุกๆเพลงเลยนะครับรวมถึงเพลงนี้ด้วยต้องโทษเธอนะครับอ่ะก็มีคนขอเรียงกันมาได้นะครับเก่าใหม่นะครับบางคนยังไม่รู้จักเพลงใหม่บางคนยังไม่รู้จักเพลงเก่าเราเลยควรมาฟังเพลงพร้อมกันและฟังเพลงด้วยกันไงครับเชื่อมเจนผ่านกรีนเวฟกันนะฮะ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: เร่งรีบตอนนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่าม
5: ากกว่าการชั่งน้ำหนัก
4: All well
6: All well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: มาเจอเซนันเดชาหลาวน้ำมันซึมซึงมาต้องเฮลทับพี่ดาวันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดหรือ
2: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
4: เพราะฟาวแอนฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่
4: Cafenightland โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
5: เมื่อวานเปิดว่านวานอ่ะวันนี้สลับมาเป็นบอกกี้ไลออนบ้างอีกเผื่อใครยังไม่ได้ดูแบบเต็มๆนะครับอย่างน้อยได้ฟังกันตรงนี้ก็จะได้ฟังเวียนกันไปจนเกือบครบทุกเพลงจาก Moonlight Lounge Covernight Live ของเราที่เพิ่งผ่านไปนะครับวันนี้บอกกี้ไลออนครับเอาเพลงนี้ของพี่เบิร์ดนะฮะมา cover ไว้อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
1: เพลงใหม่ครับเพลงใหม่ debut track นะครับจาก Serious Bacon นะฮะก็เค้ก Serious Bacon ร่วมกัน X กันกับ PP นะครับก็จริงๆจะบอกว่าแบบก็เป็นเพลงของคนขี้น้อยใจแบบน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูนิดนึงนะฮะลองฟังดูครับกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่ในสถานะที่เรียกร้องอะไรไม่ได้เลยนอกจากคิดมากแล้วก็น้อยใจเอง

0: ลคตาซอลงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิน วิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0% กับเลคตาซอยสูตร 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน
8: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่เต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: พย์โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B 1 6 12
3: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: เธอคนนี้คือผู้จัดละครที่ใช้ความสามารถลบคำสบประมาทออกจากชีวิตตู่ปิยวดีมาลีนนท์
5: Club Inspired Day Club Inspired Day
6: ClubInspired.
4: จากเรื่องราวหลังจอสู่ชีวิตจริงของมนุษย์แม่สวยหรูแต่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะทุกฉากเธอขอพิสูจน์ด้วยตัวเองพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
6: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
2: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310

0: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อเฮนรี่ครับ
0: วันทำอะไรบ้างคะ
1: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
0: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
1: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
0: อ้าวคุณน้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
1: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
0: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิด นะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
0: แหมทีนี้เราจำได้เชีย
2: โรดทริวาโรดทริวา
3: ใส่ใจตัวเอง

0: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
1: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
2: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
3: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดสุขนี้สี่ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน Green
4: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: เวลาของ Green Update ต้นชั่วโมงนี้มารออยู่แล้วนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA เตรียมยกเลิกมาตรฐานมลพิษก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นทางการสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วก็โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญในยุทธศาสตร์ภาพรวมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เขามองว่าเป็นอุปสรรคที่ไม่จำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการขยายกำลังการผลิตพลังงานค่ะโดยเมื่อปีที่แล้วนะรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้ยกเลิกกฎระเบียบที่ผ่านการอนุมัติในสมัยอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปรอทและก็มลพิษทางอากาศอื่นๆจากโรงไฟฟ้าค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาแวะติดตามกันต้นชั่วโมงนะคะ
4: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเอาจริงเอาจังนะกับงานร้องเพลงส่งมาหลายซิงเกิลแล้วนะครับไม่ได้ทำแค่เป็นสีสันแต่มีความสุขกับสิ่งนี้เลดี้ปรางครับอย่าไปรักใครอีกนะตั้งใจบอกใครป่ะเนี่ย

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

นาวินต้านะครับกับเพิ่งเข้าใจนะครับก็ช่วงนี้ก็เห็นข่าวคราวของผู้ชายคนนี้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรยังไงเป็นกำลังใจให้นะฮะจริงๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากำลังเผชิญกับอะไรอยู่แต่ก็รู้สึกว่าก็ดูมีอิชชูก็แล้วกันนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นแล้วก็ขอจงลงเอยด้วยดีครับ

0: ลงเอยนะครับอัศนีวสันต์นะฮะผมยังอยู่ในโหมดอัศนีวสันต์อยู่เลยตอนนี้นะครับฟังแต่อัศนีวสันต์ในรถ
1: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่ง

โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบผุบโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: Golden Hour นะครับกับ Bilkin เพลงเพราะนะฮะก็เพิ่งเห็นคุณพี่ชายของ Bilkin นะครับเพิ่งจัดงานแต่งงานไปนะฮะก็แสดงความยินดีกับครอบครัวด้วยนะครับก็เดี๋ยวรู้สึกว่าตัวงานเลี้ยงน่าจะอยู่ช่วงปลายปีนะครับคุณพ่อน้อง Bilkin โทรหาด้วยนะฮะแล้วบอกว่าขอให้ไปเป็นพิธีกรงานแต่งงานให้หน่อยผมก็ถามว่าใครแต่งครับผมบอกบิลกินเหรอไม่ใช่เป็นพี่ชายนะฮะก็น่าจะเป็นปลายปีนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าถึงตรงนั้นแล้วจะเอาบรรยากาศมาฝากแต่เราคงจะได้เห็นกันแล้วครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
0: พูดจบปุ๊บรู้สึกว่าแบบดูเป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นะฟังดูเหมือนเป็นเพื่อนพ่อ
1: Smiley Requestโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: วันพุธแล้วนะฮะSmiley Request ครับอีกแป๊บเดียวเดี๋ยว Green Morning Show วันนี้พี่อ้อยอีกวันหนึ่งนะครับก็อย่าลืมยิ้มให้ได้ในทุกเช้าแบบไม่ต้องหาเหตุผลในการยิ้มอะไรให้มากมายก็ได้นะครับ Smiley Request ครับยิ้มไปด้วยกันกับเพลงนี้ด้วยเช่นกันและขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: พูดถึงธนาคารออมสินแล้วอย่าลืมเรื่องของการออมเงินนะครับออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะครับจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่ได้จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับระยะเวลาฝากคือ3ปีฮะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีแล้วนะครับในกรณีที่มีการถอนก่อนฝากครบ3ปีก็ยังได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้วนะครับวันนี้ถึง31ตุลาคม2569นี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: Can to Care ครับย้ำนะเตือนกันนะของแบบนี้นะครับพักๆนึงเราจะแบบมีแรงฮึบขึ้นมาทำแล้วบางทีมันก็จะหย่อนหายไปซึ่งผมว่ามันน่าเสียดายแหละหลายครั้งหลายคนแอบรู้สึกผิดอยู่แล้วนะครับเวลาที่เราเดินไปที่ถังขยะเราก็ทิ้งแล้วรู้สึกโอ้ขยะเต็มมือซะเลยอ่ะฉันกินนิดเดียวเองทำไมมันขยะเยอะแบบนี้หลายอย่างที่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่จำเป็นต้องเป็นขยะแล้วมันกลายไปเป็นขยะแบบไร้สิ้นซึ่งประโยชน์อีกต่อไปแล้วนะครับอย่างเช่นขวดพลาสติกกล่องกระดาษหนังสือพิมพ์ขวดแก้วเศษโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าหลายอย่างบางครั้งเราจะทิ้งเรายังงงเลยว่าจะทิ้งยังไงดีนะฮะมันเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ครับก็ตลอดเดือนนี้สำรวจกันก่อนบ้านฉันออฟฟิศฉันบ้านเพื่อนก็ได้อะบ้านเพื่อนในแผนกชวนกันนะครับอะไรใช้แล้วและอะไรยังไม่ได้ใช้แต่ก็อาจจะไม่ใช้แล้วด้วยนะครับแยกออกมาเลยนะฮะเป็นหมวดหมวดออกไปนะครับฮึบกันซะหน่อยชวนทำเป็นกิจกรรมในบ้านกันแล้วแยกสิ่งที่รีไซเคิลออกมาได้แล้วส่งต่อผ่านพาร์ทเนอร์ของโครงการเรามูลค่าจากการรีไซเคิลทั้งหมดนะครับร่วมสนับสนุนกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยนะฮะสิ่งที่กำลังจะกลายเป็นประโยชน์สำหรับเราจริงๆเป็นมูลค่าความช่วยเหลือสำหรับใครหลายๆคนได้นะครับก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับ Green Wave ของเรานะครับในทุกช่องทางมาร่วมกันเปลี่ยนสิ่งเล็กๆที่เหลือใช้ในบ้านเราแล้วหรือบางครั้งมันจะทิ้งอยู่แล้วกลายเป็นแคร์ที่มีความหมายไปด้วยกันนะครับ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

0: ่าทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
3: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
10: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
11: All well, all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่าม
12: ากกว่าการชั่งน้ำหนัก
13: All wellAllwell เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
10: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
14: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปีMercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมรินทร
15: ์ A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
16: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
17: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหน ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
18: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
19: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนสเตจคัฟเวอร์ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
20: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
21: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
20: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
22: แวะมาเจอกันนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะมีรายงานนะคะทางการกรุงปักกิ่งของจีนห้ามประชาชนครอบครองใช้งานหรือขนส่งโดรนรวมถึงชิ้นส่วนของโดรนในเขตพื้นที่กรุงปักกิ่งท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่15พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปซึ่งคนที่ครอบครองโดรนจะต้องทำลายหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ชนิดนี้ออกจากกรุงปักกิ่งก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้ค่ะคนที่ฝ่าฝืนก็อาจจะถูกยึดโดรนแล้วก็ปรับเงินตามกฎหมายกำหนดโดยทางการจะให้เงินสนับสนุนนะคะสำหรับคนที่เอาโดรนไปทำลายหรือขายคืนผ่านช่องทางรับซื้อรวมถึงบริการจัดส่งโดรนออกนอกเมืองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่มีข้อยกเว้นสำหรับการใช้โดรนในบางกรณีนะคะอย่างเช่นการต่อต้านการก่อการร้ายการเกษตรบรรเทาภัยพิบัติแล้วก็การวิจัยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันกลับมาอีกรอบหนึ่ง8โมงเช้านะคะ
20: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
23: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: ช่วงโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmar โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวว
1: ันพุธครับวันหวยออกด้วย
2: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าพี่อ้อมไม่มาแล้ว
2: จริง
1: พรุ่งนี้วันพี่อ้อมพรุ่งนี้พี่อ้อมก็ไม่มานะฮะ
2: ใช่ๆค่ะพรุ่งนี้น้องขอลาพัก1วัน
1: ใช่พี่อ้อมไม่สบายนิดนึง
2: ค่ะค่ะ
1: พี่อ้อมก็เลยบอกว่าเอองั้นเขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้เป็นไรแล้วแต่เขารู้สึกว่าแบบตามภาษาอ้อมอ
2: ่ะ
1: อ้อมก็จะรู้สึกว่าปลอดภัยไว้ก่อนเพื่อคนอื่นด้วยเพื่อความสบายใจนะเธอนะก็เลยให้พี่อ้อยมาแทน1วันนะคร
2: ับ
1: ซึ่งไหนพูดเรื่องนี้สักนิดนึงแล้วกันนะฮ
2: ะ
1: ทั้งไข้หวัดใหญ่ท้องร่วงต่างๆนะครับรวมถึง RSV โควิดยังคงอยู่ในขาขึ้นนะฮะ
2: ค่ะ
1: เราพูดเรื่องนี้นะฮะมันยังอยู่ในขาขึ้นรวมถึงโรคมือเท้าปากเด็กๆทั้งหลายจ๋าคุณพ่อคุณแม่ฝากระวังนิดนึงนะฮะมันจะเริ่มต้นด้วยการมีไข้ปวดศีรษะคลื่นไส้ปวดเมื่อยเป็นต้นนะครับ 3-5 วันก็ถ่ายได้เองแต่ถ้ามันรุนแรงก็จะเป็นมือเท้าปากมันก็จะเจ็บทรมานหน่อยนะครับรวมถึงเรื่องของโรคฉี่หนู
2: ค่ะ
1: Leptospirosis นะฮะก็ขา